0: านีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้
0: เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดยดีเจออตโต้

0: เธอเจ้าฟ้าเวอร์ชันนี้ครับเอกชัยศรีวิชัยนำมา cover ใหม่นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วย Formerly Man รักเธอเท่าฟ้านะครับเมื่อสักโอ้โหพศไหนเนี่ยผมจำได้อยู่ว่าไปร่วมงานนะครับแถลงข่าวแล้วก็เปิดตัวที่ The Mall งามวงวานนะถ้าจำไม่ผิดกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวนะครับเปิดตัวที่ฮอลล์ชั้นบนเลยนะฮะแล้วก็มีผู้คนมาร่วมงานมากมายนะครับเป็นการสร้างหนังของพี่เอกนะครับซึ่งก็ทำมาหลายเรื่องครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกๆที่พี่เอกทำนะครับเรื่องราวของชัดชัยมงคลทองนะนักร้องทางภาคใต้นะแล้วพี่เอกก็ร่วมเล่นร่วมกำกับแล้วก็สร้างด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพลงประกอบภาพยนตร์เนี่ยเพราะมากๆเลยนะครับเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้นะครับแต่ก็ฟังกี่ยุคกี่สมัยก็เพราะจริงๆนะครับก่อนหน้านั้นมีเจ้าชู้ไม่ลงครับเสรีรุ่งสว่างครับสัญญาหน้าไฟแมนมณีวันนะครับซึ่งแมนมณีวันก็จะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพลงแรกเพลงที่คุณขอมาครับเสียงขลุ่ยเรียกนางผมหยิบเพลงของพี่หนุ่มพีเตอร์เลือกเพลงนี้ให้คุณได้ฟังกันนะครับผมว่าคงจะถูกใจกัน022807127ครับทักทายกันครับ SMS 4689990ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับเมื่อวานก็ตกนะต้องมานั่งนึกตกไหมตกครับตกค่ำๆนะครับหลายคนคงประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่น่ารำคาญใจเวลาเราโดนฝนนะครับบางทีมันเกิดอาการคันยุบยิบเนื่องจากว่าเสื้อผ้าที่ใส่มันโดนละอองฝนเปียกฝนมันก็ชื้นไงพอชื้นปุ๊บนะครับก็เป็นสาเหตุของอาการคันได้แนะนำให้ลองใช้สบู่ไมด้าครับตัวช่วยนะครับลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าครับมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับคุณฟังที่มีคุณสมบัติในการลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับผิวไม่แห้งนะเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยบอกเลยว่าใช้แล้วสบายผิวนะครับอาการคันลดลงครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health รีบไปหาซื้อกันได้เลยนะครับนักร้องอีกท่านหนึ่งที่จะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับในนามของศิลปินภูไทยด้วยนั่นคือป๊อปปี้ปัจฉลักษณ์นะครับหยิบเพลงนี้ของเธอมาให้คุณได้ฟังกันเป็นนักร้องที่ร้องได้หลากหลายสไตล์ทีเดียวนะครับจากเวทีไมค์ทองคำครับ

0: าดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมเสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะ
7: จะเจอกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับในเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้ครับ

้องแอมชิงช้าสวรรค์ครับก็ตอบรับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหายหน้าหายตาไปนานเลยนะจะเจอเขาได้ในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราไปครบธงชาตินะครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-572090ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: 8โมง46นาทีครับอยู่กันต่อที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับเขียนฝันด้วยข้างฝารัชนกศรีโลพันธ์หัวใจฝากถามติดรอวิชาลืมแล้วก็ดอกหญ้าในป่าปูนด้วยนะครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่กำลังมีปัญหาของเส้นผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนะครับเป็นทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าทาให้ลองครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับประสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินครับสารสกัดจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายครับแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับผมก็จัดนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเรากลับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆแล้วครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะครับของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับขอแนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นนะครับลองใช้กันดูได้เลยครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้ใกล้หมดเขตแล้วนะครับรีบส่งฝากล่องของยาจุกนูตราหานฟ้ามาร่วมลุ้นกันได้เลยครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมนะครับกับกิจกรรมหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลและสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับร่วมสนุกง่ายๆได้ลุ้นทุกคนครับเพียงใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าที่อยู่คู่คนไทยอยู่คู่บ้านคนไทยมานานกว่า60ปีแล้วนะครับตัดฝากล่องสีไหนแบบไหนก็ได้ครับเขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วอย่ารอช้านะครับเดี๋ยวลืมส่งนะจะหมดเขตก่อนนะไม่ทันนะครับงั้นรีบตัดฝากล่องแล้วส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับส่งมากมีสิทธิ์มากครับไม่ส่งหมดสิทธิ์โอกาสเป็นเศรษฐีในปีนี้มีโอกาสสูงมากเลยนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยาขมเม็ดตราใบห่อครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ก๊อตจักรพันธ์ด้วยนะครับ13กันยายนฮะ

0: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: พี่แท็กซี่นะครับที่ซื้อผิดพันไอชินหรือว่าแอดวิกครับอย่าลืมขอเบสเซ็ตที่ถูกต้องนะครับเช่นเบสเซ็ตที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวผิดพันเขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านมาส่งที่งานนะครับรุ่นรับของขวัญพิเศษจากไอชินภายในงานได้เลยสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับมาส่งที่กิจกรรมแท็กซี่สโมสรได้เลยนะครับขอขอบคุณด้วยสำหรับไอชินครับตอนนี้เขามีแบตเตอรี่เปิดตัวใหม่3รุ่นด้วยกันนะครับลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand ได้เลยนะครับ
0: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: ม่วนมันบันเทิงจวดแน่นอนสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งฮอลิเดย์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้โดยคลื่น FM 90ลูกทุ่งรักไทยนอกจาก2วงหมอลำระเบียบวาทศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยหมอลำซิ่งอามน้อยโรจนันท์ที่มาเสิร์ฟความสนุกคึกคักกันแล้วยังมีลูกทุ่งสาวเซ็กซี่หุ่นดีโบซูเปอร์วาเลนไทน์ท็อปไลน์จัดเต็มร้องเต้นจัดหนักแน่นอนไปเจอกันเด้อสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่ม11โมงเป็นต้นไปค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
7: ฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้า
8: หนีแล
3: ้
8: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
9: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาผ่านฟ้ากินยุง
10: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
12: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
11: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
12: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
11: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
13: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิ
8: ิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
13: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
14: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับหญิงลีศรีจำพนจ้า

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรฟท.เผยรับข้อเสนอวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิงช่วงเปลี่ยนผ่านเตรียมหารืออีก3เงื่อนไขคาดได้ข้อสรุปภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสุก
16: ยาหอมเทพจิตรา5มา
17: อมแล้วชื่นใจ
18: เติม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดผู้บริหารการเดินรถไฟแอร์พอร์ตเรียลลิงก์จะสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงหรือ MOU วันที่30กันยายนนี้รฟท.จึงเจรจาให้เอกชนรายเดิมเดินรถต่อชั่วคราวเพื่อให้บริการประชาชนต่อเนื่องโดยเอกชนเสนอ4เงื่อนไขโดยรฟท.รับได้เบื้องต้นเรื่องวางหลักประกัน 1,067 ล้านบาทส่วนอีก3เรื่องยังต้องหารือได้แก่สิทธิ์ยกเลิกการเดินรถหากรฟท.ฟ้องร้องหรือเรียกร้องหลักประกันในข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการเดินรถหรือ KPI และหลักเกณฑ์ตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบคืนอีกทั้งประเด็นข้อพิพาทโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินควรแยกจากการบริหารแอร์พอร์ตเรียลลิงก์เนื่องจากเป็นคนละสัญญาทางรฟท.ค่าเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกำกับโครงการซึ่งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิจารณาภายในเดือนกันยายนและค่าได้ข้อสรุปทันก่อน MOU สิ้นสุดเพื่อให้การเดินรถไม่สะดุดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นทะเลซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างรุนแรงเกิดการกัดเซาะแนวริมตลิ่งเป็นระยะทางยาวโดยพบความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดในบริเวณพื้นที่หน้าโรงแรมและรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ติดแนวชายทะเลในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาซึ่งแรงคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แนวชายหาดและริมตลิ่งถูกกัดเซาะจนดินทรุดตัวในหลายจุดขณะที่ต้นสนและต้นมะพร้าวที่อยู่บริเวณแนวชายฝั่งถูกคลื่นกัดเซาะรากจนไม่สามารถยืนต้นต่อไปได้ก่อนจะโค่นล้มลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อภูมิทัศน์และพื้นที่ริมชายฝั่งจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แนวชายหาดและพื้นที่ริมตลิ่งที่ถูกกัดเซาะรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: ทางการซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวันตกชั่วคราวหลังถูกโดรนปริศนาซึ่งมีต้นทางมาจากอิรักโจมตีส่งผลให้เส้นทางลำเลียงน้ำมันสำคัญของประเทศได้รับความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาพลังงานโลกที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านผู้นำชาติสมาชิกกลุ่มบิกบรรลุข้อตกลงในแถลงการร่วมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบิกจะเริ่มขึ้นในกรุงนิวเดลีของอินเดียโดยได้ร่วมกันเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการร่วมมือกันเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบการค้าโลกห่วงโซ่อุปทานและภาคพลังงานและที่ไอแลนด์ประชาชนหลายพันคนได้ออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงดับลินเมืองหลวงของไอแลนด์เพื่อต่อต้านการเดินทางเยือนไอแลนด์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังทรัมป์กล่าวว่าอยากเห็นไอแลนด์กับไอแลนด์เหนือกลับมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งปิดท้ายที่เหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารนอกชายฝั่งเมืองโคลอนในจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เมื่อวันพุธจนถึงขณะนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว76คนและยังมีผู้สูญหายอีก13คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงสุดสัปดาห์โดย DJ Otto

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าอีสานลำเพลินนะครับเสียงของอังคณางคุณชัยครับต้องยินดีด้วยเพราะว่าเพิ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำลำเพลินนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ด้วยนะครับ
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: แนะนำยาน้ำมันเหลืองเลยครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายวันนี้ขอแนะนำยาน้ำมันเหลืองครับสรรพคุณก็คือใช้ทาเพื่อบรรเทาการปวดเมื่อยคลายขัดยอกตามร่างกายครับบรรเทาการบวมต่างๆและที่สำคัญของน้ำมันเหลืองก็คือมีส่วนประกอบของขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและก็ร้านค้าทั่วประเทศด้วยนะครับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับทักทายกันครับทักทายคุณกายสำโรงป้าออดวัดเกาะน้องเอ็กปทุมธานีคุณเพลินสะพานควายด้วยนะครับ022807127 SMS 4689990ย้อนกลับไปฟังงานของพี่ไมค์พี่รมพรเพลงนี้ครับอยากให้เธอเข้าใจ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณฟังนี้ชอบกินดึกๆแล้วก็นอนทันทีนะครับหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดครับเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้ซึ่งป้องกันได้นะครับโดยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกนะครับให้มากขึ้นเพราะว่าโปรไบโอติกนะครับจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้วก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับลองดื่มดูครับสำหรับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีโปรไบโอติกนะครับที่ช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับรสชาติอร่อยนะลองดื่มดูนะครับคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆครับ

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับสารสารสินครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ

0: พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% แคบิวชุดเคราติน
1: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
2: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนค่ะ
1: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
2: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์แคโรทีนบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคโรทีนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคโรทีนหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
8: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
8: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
9: ได้จ้า
10: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
12: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
13: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
12: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
13: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
12: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
14: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
15: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
16: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
15: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
16: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
15: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
17: แนะนำนากาโนะนะครับนวัตกรรมจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีครับเพื่อบำรุงถนอมปกป้องผิวคุณนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายครับทั้งไวท์เทนนิ่งเดย์ครีม อันนี้ช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวหน้าระหว่างวันให้กระจ่างใสนะครับ Sleeping Mask ครับเติมความชุ่มชื้นเสริมความแข็งแรงให้กับชั้นผิวแล้วก็ทาข้ามคืนได้ตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าชุ่มฉ่ำเลยละครับแล้วก็นากาโน่ Powder Cake ด้วยนะครับแป้งผสมรองพื้นเนื้อละเอียดบางเบาปกปิดเนียนนะครับแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่ดรอปด้วยนะครับลองใช้กันดูตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ครับซื้ออะไรก็ได้2ชิ้นเพียง598บาทเท่านั้นนะครับแถมฟรีอีก1ชิ้นเลยล่ะครับคุณฟังเลือกได้เลยนะว่าอยากได้ตัวไหนเป็นของแถมนะฮะสนใจสั่งซื้อนะครับ0923524468ครับ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งแฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้งนะครับเครื่องสำอางนากาโน่ของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้ครับเติมรักริมทางสีไพรสารีวงศ์นะครับจะเจออาโต้ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้า6โมงเช้าเหมือนเดิมวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ

0: วิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
7: เร่งรีบ
8: ตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
15: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
17: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
18: อมแล้วชื่นใจ
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
19: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ไอลอเตรียมจัดกิจกรรมชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์กรุงเทพพร้อมเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกสว.ก่อนกกต.พิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนในวันที่14กันยายนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
20: โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจัดกิจกรรมวันที่13กันยายนภายใต้แนวคิดสั่งฟ้องสว.ชวนประชาชนร่วมเดินจากสำนักงานไอลอไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความเห็นต่อกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในปี2567กิจกรรมจะเริ่มในเวลา 10:00 น.เดินผ่านสะพานควายอารีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทและราชทีวีก่อนถึงหอศิลป์โดยนัดหมายรวมตัวในเวลา 16:00 น.ภายในงานไอลอเตรียมเปิดข้อมูลเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครสว.หรือสว.3รวมถึงรายชื่อผู้ช่วยสว.เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบข้อมูลและความเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับผู้ช่วยสว.กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นก่อนวันที่14กันยายนซึ่งกกต.เตรียมพิจารณาคดีผู้ถูกกล่าวหา229คนโดยมีแนวทางพิจารณา3แนวทางคือสั่งฟ้องทั้งหมดสั่งฟ้องบางส่วนหรือไม่สั่งฟ้องทั้งนี้หากกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดจะไม่มีช่องทางตามกฎหมายเลือกสว.เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาในประเด็นดังกล่าวต่อไปนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีกิจกรรมในหลายจังหวัดทั่วประเทศในวันเดียวกันณัฐชัยดิษฐ์พลอยรายงาน
1: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้พาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจกับฟ้าผ่าว่าแม้ไม่เกิดฝนตกก็ฟ้าผ่าได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
21: รู้ทันภัยพิบัติรู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฟ้าผ่าในบางจุดทั้งที่ฝนยังไม่ตกด้วยซ้ำมันอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะบางครั้งเรายังไม่เห็นฝนตกเลยแต่ทำไมได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วบางทีก็เห็นฟ้าแลบอยู่ไกลๆนั่นไม่ได้หมายความว่าพายุอยู่ไกลจนเราไม่ต้องระวังนะคะเพราะว่าฟ้าผ่าสามารถเกิดขึ้นได้ก่อนที่ฝนจะตกมาถึงบริเวณที่เราอยู่ด้วยซ้ำโดยเฉพาะฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถพุ่งออกมาได้บริเวณพายุไปยังพื้นที่รอบๆค่ะดังนั้นต่อให้บริเวณที่เราอยู่ยังไม่มีฝนตกแต่ถ้าได้ยินเสียงฟ้าร้องก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าพายุฝนฟ้าคะนองอาจจะอยู่ในระยะที่ต้องเฝ้าระวังแล้วสิ่งที่หลายคนทำผิดคือยังอยู่กลางแจ้งเพราะคิดว่าฝนยังไม่ตกคงไม่เป็นอะไรทั้งที่บริเวณนั้นเป็นบริเวณกว้างสนามกีฬาชายหาดหรือพื้นที่สูงเหล่านี้จะเป็นจุดที่ไม่สามารถอยู่เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองได้นะคะรวมไปถึงหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้ซึ่งแม้จะช่วยบังฝนได้แต่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากฟ้าผ่า ทางที่ดีที่สุดค่ะเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องก็คือรีบเข้าไปอยู่ในอาคารที่แข็งแกร่งหรืออยู่ภายในรถที่ปิดมิดชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งเสาไฟรั้วโลหะแล้วก็ใกล้แหล่งน้ำที่สำคัญนะคะอย่ารอให้ฝนตกก่อนแล้วค่อยหาที่หลบนะเพราะในสถานการณ์แบบนี้เสียงฟ้าร้องมันคือสัญญาณเตือนที่ควรฟังเพราะภัยจากฟ้าผ่าไม่ได้เริ่มต้นตอนฝนตกค่ะแต่มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราคิดว่าฝนยังไม่ตกเลยไม่น่าจะเป็นอะไรตอนนั้นอันตรายแล้วค่ะ
0: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยนัท

ก็ไม่รู้แหละใครแฟนใครอะไรยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้กันมาเองไม่ได้มีใครมาแทนนะคะมาอยู่ดูแลคุณฟังค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะวันนี้10โมงจนถึงบ่าย3นะคะเปิดวิทยุมาปุ๊บก็จะได้ยินเสียงของการพร้อมกับเพลงเพราะๆเนี่ยแหละนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเพลงที่อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกมานะคะว่าวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้อยากจะฟังเพลงไหนเพลงไหนที่ฟังแล้วทำให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นก็ส่งกันเข้ามานะคะ4689990ค่ะส่งข้อความมาแล้วก็หลังไมค์นะคะที่022870127ตอนนี้มีพี่วิชาญนางลิ้นจี่รายงานตัวมาแล้วนะคะพี่นิตยาบางกรวยมาแล้วด้วยแล้วก็ป้าออดวัดเกาะจ้าใครยังไม่ได้รายงานตัวมาเร็วๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ต้องรีบมากกว่านี้อยู่ถึงบ่าย3ค่ะ

0: ู้ฟังคะช่วงสักแบบวันสองวันที่ผ่านมาไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเป็นไหมนะคือกันยังไม่เข้าบ้านไงกำลังโอ้โตเตอยู่นอกบ้านช่วงสักแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนอะรู้สึกได้ถึงอากาศเย็นเหมือนกันนะแบบเอ้ยมันเหมือนเป็นลมหนาวเลยอะอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่ทางภาคเหนือเนาะแถวบ้านกันเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยกลางคืนอะเริ่มรู้สึกเย็นๆแล้วเหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันอาจจะหนาวแป๊บๆในช่วงของหน้าฝนหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นลมหนาวจริงๆนะคะแต่ลมหนาวก็ไม่น่าจะมาเร็วขนาดนั้นเนาะคุณผู้ฟังนะคะไหนลองมาแชร์กันซิว่าเอ้ยช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะคะสุขภาพแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าไปเจอลมหนาวเหมือนกันไหมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนาะอากาศเอ่ยสิ่งแวดล้อมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ธรรมชาติเนี่ยเขาเหมือนเขาเริ่มจะแบบส่งสัญญาณอะไรหลายๆอย่างมาแล้วแหละนะคะก็เลยทำให้ปีนี้เราก็จะเห็นข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวเอ่ยนะคะน้ำท่วมเอ่ยนะคะแล้วก็มีอะไรนะหิมะละลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การว่าเราพอเรารับข่าวสารแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ควรจะลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเพราะโลกร้อนหรือเปล่านะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยควรจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ ช่วยดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะเพราะสุดท้ายนะกันว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอ่ะสุดท้ายมันก็วนกลับเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละค่ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังของดีไม่จำเป็นต้องแพงนี่ต้องทำเสียงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะการดูแลตัวเองนะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะคะที่นำเอาคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายค่ะเข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ค่ะว่าโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะคะแล้วก็วันนี้นะดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT เนี่ยรสชาติไหนก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งทิ้งฝานะคะเก็บฝาให้ครบ3ฝาพร้อมกับเงิน2บาทนะคะสามารถแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะคะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะคุณผู้ฟังยังไงก็อย่าลืมนะคะเปิดขวดปุ๊บอย่าเพิ่งทิ้งฝานะคะเก็บไว้ก่อน3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดทันทีนะคะคุ้มจริงๆค่ะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาด

0: มีคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้มื้อเที่ยงมีของกินหรือยังมีแหละคุณผู้ฟังไม่พลาดไม่พลาดนะคะอยากกินแบบว่าน้ำพริกเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะน่าจะเหมาะกับช่วงแบบเที่ยงๆนะคะอ่ะหนึ่งเพลงผ่านไปค่ะกับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะคะหยิบมาฝากกันค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงนี้มาด้วยนะคะส่วนใครอย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ดีเจกันไม่ได้หยุดงานขอเพลงที่ส่งกำลังใจให้หน่อยนะคะอ่ะใจร่มๆใจร่มๆเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกหลายชั่วโมงนะเดี๋ยวกันทยอยเปิดให้ฟังนะคะ
1: รอยาวบิวตี้ใช้แล้วดีเซรั่มบิวตี้ผิวใสใสทาแล้วหน้าฉ่ำใบใบใบผิวสวยหน้าใสในซองเดียวรอยาวบิวตี้
0: คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าบางทีเนี่ยการที่เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะหน้าตาดูสดใสอิ่มเอิบนะคะบางทีเนี่ยงานมันจะหนักหน่วงแค่ไหนหยิบกระจกขึ้นมาปุ๊บส่องหน้าตัวเองแล้วมันสวยนะเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้มีกำลังใจมีแรงในการฮึดสู้กันต่อไปนะคะอ่ะเรามาดูแลผิวกันดีกว่านะคะผิวใสเริ่มต้นง่ายๆแค่ล้างหน้าแล้วก็บำรุงค่ะเปลี่ยนการดูแลผิวให้เป็นเรื่องสนุกนะคะด้วยคู่หูวิตซีจาก Royal Beautyนะคะสเต็ปแรกก็คือล้างหน้าให้สะอาดล้ำลึกด้วยสบู่ผิวใสวิตซีค่ะเขาก็จะช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็รอยสิวนะคะอันนี้เขาจะมีกลิ่นส้มด้วย

0: มันจะหอมอ่อนๆคุณผู้ฟังแล้วมันแบบได้กลิ่นแล้วมันรู้สึกสดชื่นอ่ะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็ปที่2ค่ะเติมความฉ่ำเด้งด้วยเซรั่มผิวใสวิตซีนะคะที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสเรียบเนียนไม่ต้องหลายขั้นตอนค่ะหน้าของเราเนี่ยก็ใสจนใครๆก็ทักนะคะใช้ได้ทั้งชายและหญิงค่ะผิวหมองหลบไปผิวใสต้องดับเบิลวิตซีนะคะแนะนำให้ใช้คู่กันนะตอนนี้เขามีเขาเรียกอะไรนะโปรโมชั่นนะคะสบู่ก้อนละ59บาทเซรั่มซองละ49บาทมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็ CJ มอนะคะแต่ก่อนซื้อต้องสังเกตนะคะคุณผู้ฟังซองสีส้มมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสนะคะอันนี้ซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะคะสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนค่ะ
1: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพ
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
1: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
4: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับกั้นตองทุ่งเงินค่ะ

0: ียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่หัวอกพ่อแฮงนะฮะจากแมนมณีวันค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงนี้มาด้วยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของแมนมณีวันนะเดี๋ยวในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับผู้ชายคนนี้แน่นอนนะคะแหมแล้วก็เมื่อไม่กี่วันก็เพิ่งเห็นไปร่วมกิจกรรมของทางคลื่นเราด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่ทุกงานนะคะทุกงานสำคัญของคลื่นเราเนี่ยเราก็จะได้เจอเขาด้วยนะคะแล้วก็ยังไงฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังเนาะหัวอกพ่อฮางค่ะจากแมนมณีวันค่ะ
2: เที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับททปักหมุดรอไว้เลยครับททสำนักงานราชบุรีชวนมาเสพงานศิลป์ในงานเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ตแอดราชบุรีมาเดินเล่นชิวๆเสพเสน่ห์เมืองเก่าราชบุรีวันที่3ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นณพื้นที่สำนักงานพระคลังข้างที่ตรงข้ามตลาดโคยกีงานนี้จัดเต็มทั้งเวิร์กช็อปอาร์ตแอนด์คราฟต์โชว์วาดภาพจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการอาร์ตบุรีฟังดนตรีเพลินๆพร้อมสอยดาวรับโชคและถ่ายรูปมุมย้อนยุคสุดเก๋ของกินอร่อยๆเพียบชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วมาเช็คอินเมืองเก่าราชบุรีด้วยกันนะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
10: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่
11: ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
9: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
12: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: คุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยฝนฟ้าก็ดูครึ้มๆอึมครึมยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแล้วก็อัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาบอกว่าวันนี้13กันยายนนะคะจะมีหลายๆจังหวัดเลยแหละที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากใช้คำว่าหนักมากด้วยนะภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะภาคใต้ก็จะมีระนองแล้วก็พังงานะคะแล้วก็จังหวัดที่มีผลกระทบจากฝนตกหนักเนี่ยกรุงเทพมหานครก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะมีหลายๆพื้นที่ฝนตกชุ่มฉ่ำนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากติดตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข่าวสารพายุเอ่ยฝนเอ่ยกันได้เนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเขาบอกโทรไปก็ได้นะที่1182

0: ผู้ฟังหลังเพลงนี้ไปฟังข่าวกันแป๊บนึงนะฟังข่าวเสร็จกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: เพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: กลับมา
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐบาลชวนประชาชนเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆผ่านวันแพลตฟอร์มกว่า967หลักสูตรเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลเปิดตัววันแพลตฟอร์ม for skill development เพื่อเป็นช่องทางกลางในการเข้าถึงการพัฒนาทักษะช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไปและสถานประกอบกิจกรรมสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างสะดวกปัจจุบันแพลตฟอร์มมีเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นทะเบียนหลักสูตรอบรมแล้วมากกว่า30แห่งรวมอยู่ที่967หลักสูตรครอบคลุมทักษะหลากหลายด้านทั้งการขายการบริการการพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยี AI ภาษาธุรกิจและทักษะวิชาชีพต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกพัฒนาทักษะหรือต่อยอดไปสู่ทักษะใหม่ที่เป็นตลาดแรงงานต้องการได้เลยผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการเรียนรู้ผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ผ่านทางเว็บไซต์www.oneplatform.dsd.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถอัพสกิลและรีสกิลตนเองยกระดับกำลังคนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเป็นอีกกิจกรรมที่กองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและส่วนราชการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ที่ลานกิจกรรมบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยมีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส่วนแยก2ส่วนราชการตลอดจนผู้นำชุมชนและประชาชนจากบ้านนอแลและบ้านปาคีทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมงานกว่า300คนภายในงานมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์มากมายทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแข่งขันกีฬายิงหนังสติ๊กและเซปักตะก้อรวมถึงการร่วมใจปลูกป่าชายแดนนอกจากนี้ยังมีการออกบูธนิทรรศการดับไฟป่าจากอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกและการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางพร้อมบริการตัดผมตรวจรักษาโรคฟรีซึ่งสร้างรอยยิ้มและความมั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่างดีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
10: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟัง11โมงนิดๆนะคะใครที่เพิ่งจะเปิดเข้ามาติดตามฟัง90ลูกทุ่งรักไทยก็กราบสวัสดีสายๆวันอาทิตย์เนาะลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะชั่วโมงนี้ทักทายกันไปหลายเพลงค่ะรักควรมี2คนเนาะ1เพลงที่พี่ณวพลพิจิตรขอมานะคะแล้วก็ตามมาด้วยจบแบบเท่ๆนี่เปลี่ยเบียร์พร้อมพงค่ะขอบใจเด้อสารสารสินแล้วก็เพลงนี้ท่องได้ทุกคำจำได้ทุกครั้งนะคะจากเอิ้นขวัญวรัญญาจริงๆต้องบอกว่าอาทิตย์นึงเจอกันมันคิดถึงนะคะกันก็ขอเลือกเพลงที่เกี่ยวกับความคิดถึงมาฝากกันบ้างดีกว่าเนาะหนึ่งเพลงจากเสถียรธรรมมือค่ะเพิ่งคิดถึงไปคิดถึงก็มาแล้วก็หลังเพลงนี้มีความคิดถึงกำลังเดินทางมาฝากด้วย

0: กันว่าความคิดถึงอ่ะมันส่งพลังได้สองด้านนะคิดถึงใครมากๆบางทีมันก็ทรมานเนาะทำให้หมดเรี่ยวหมดแรงทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงนะคะความคิดถึงมันก็เป็นพลังให้เราฮึดสู้นี่นะคะอาจจะแบบตั้งใจอะไรไว้ทำให้สำเร็จเพื่อที่จะได้ไปหาคนที่เราคิดถึงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสองเพลงค่ะหยิบมาฝากการความคิดถึงกำลังเดินทางนะคะโกไข่ในสนแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพิ่งคิดถึงไปคิดถึงก็มาจากเสถียรทำมือนะคะวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายๆคนคิดถึงเนาะไม่ได้เจอกัน7วันนะคะวันนี้ก็แวบมาทักทายกันด้วยนะคะทาง4689990สวัสดีพี่ไก่เด็กกานะจ๊ะนะคะขอเพลงหัวอกพ่อหางมาเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ
1: ใช้ดงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนค่ะใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าแบรนด์โป๊ยเซียนเขาอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะคะให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพนะคะทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดมพีเป็กซ์พวงกุญแจนะคะพี่น้องชาวไทยที่มีโอกาสนะคะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในโบราณสถานแล้วก็พิพิธภัณฑ์12แห่งทั่วประเทศเนี่ยคงจะมีโอกาสได้นั่งเก้าอี้มานั่งโป๊ยเซียนกันแล้วค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุโขทัยศรีเทพสต็อกก็อตทมเมืองสิงห์พระนครคีรีภูพระบาทพิมายพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำนะคะพระนารายณ์ราชนิเวศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาแล้วก็พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนเนี่ยเขามีร่มให้บริการในแต่ละที่อีกด้วยนะคะโป๊ยเซียนก็ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยค่ะที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดแล้วก็ทุกท่านสามารถที่จะติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะคะที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TH แล้วก็ YouTube โป๊ยเซียน Official ค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษจากยาดมตราโป๊ยเซียนเนี่ยว้าวสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าเราจะพาแฟนรายการไปเที่ยวที่อยุธยาแล้วก็ลพบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมแบบฟรีตลอดทริปเลยนะคะใครที่สนใจจะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยให้รอฟังกติการ่วมสนุกนะคะที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็จะเริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกันเนาะในวันที่14กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ไปค่ะ10อันดับเพลงดังในชั่วโมงนี้นะคะเลือก1เพลงจาก1สาวสวยมาฝาก1เพลงจากใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะคุณผู้ฟังสาวโคราชขาดรักนะคะอันดับที่9สัปดาห์นี้ค่ะ

0: ต้องบอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะทำอะไรขาดรักก็ไม่ค่อยจะได้นะคะแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้ขาดรักยังพอได้แต่ขาดเงินนี้ไม่ได้เลยสาวโคราชขาดรักค่ะใบเฟิร์นสุทธิยานะคะอันดับที่9ค่ะต้องบอกว่าลูกคอของเธอนี่มันแบบมันเลิศอะนะคะอ่ะหยิบมาฝากกันนะคะเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามา2สัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วอยู่อันดับที่10สัปดาห์นี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่9ค่ะนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆรายการเนาะติดตามกันด้วยนะคะว่าแต่ละเพลงที่เราชอบเนี่ยศิลปินที่เราคลั่งไคล้นะคะเป็นอยากจะส่งกำลังใจให้นะคะว่าแต่ละเพลงที่เวลาเขาออกผลงานใหม่ๆออกมาเนี่ยอยากให้เข้ามาอยู่ในชาร์ตอยากให้ติดชาร์ตเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์เนาะในช่วงแชทชาร์ตโชว์โดยดีเจออยนะคะ10โมงถึงบ่ายสามเวลาเดียวกับกันเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวดีเจออยจะมาอัปเดตนะคะว่าศิลปินที่คุณชื่นชอบเพลงที่เขาออกมาเนี่ยแต่ละเพลงนะคะมีเพลงไหนอยู่ในชาร์ตของเรากันบ้างค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.

0: สอบถามเพิ่มเติมที่ทกสทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
1: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
1: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราต
4: ิน เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
6: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมา
1: ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้สเปคคนสมบูรณ์สมบูรณ์อวบๆอิ่มๆนี่เป็นที่ต้องการนะคะกอดอุ่นดีกอดอุ่นดีนะชอบมาอภพรนครสวรรค์ค่ะแล้วก็หมากัดเอกชัยศรีวิชัยนะคะขอบคุณพี่เพลินสับพานควายแล้วก็พี่เรียมสามเสนด้วยนะคะสำหรับ2เพลงนี้มาแล้วก็สวัสดีป้าปาสาว 2,000 ปีจ้ะนะคะแล้วก็ยานกครกระเบิดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการทักทายกันเข้ามานะคะตอนนี้อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยฟ้าครึ้มๆนะคะแถวที่สถานีเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าที่อื่นๆเนี่ยที่ติดตามฟัง90ลูกทุ่งรักไทยของเราอยู่นะคะมีที่ไหนฝนตกคือขนองบ้างนะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากด้วยในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ฟังโรคที่มากับฝนก็จะมีมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดเอ่ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้โควิดระบาดค่ะแล้วก็รวมไปถึง เวลาใครที่แบบว่าฝนเขาเรียกอะไรนะ เดินแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังโรคฉี่หนูด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ตากฝนมาปุ๊บเข้าบ้านก็ชำระล้างร่างกายล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดกันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทุกวันนี้โรคแปลกๆมันเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญแล้วเราทำได้ก็คือทำสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
8: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ยกก่อนกินข้าวกันหน่อยนะคะออกกำลังกายกันไปค่ะออดแอดจากเท่งเถิดเทิงนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกเนาะหน้าฝนนะคะบางทีเนี่ยก็อาจจะมีพวกแบบสัตว์เลื้อยคลานอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลบฝนหนีฝนมาบ้านเราบ้างนะคะจริงๆก็อันตรายนะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กหรือว่ามีคนชรานะคะกันไปอ่านเจอมาค่ะเขาบอกว่ามีต้นไม้4ชนิดนะคะที่มีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็มักจะพูดถึงนะคะว่าเนี่ยงูอาจจะไม่ชอบนะเหมาะสำหรับการปลูกไว้ประดับบ้านนะคะแต่ก็ควรรู้ว่าเป็นเพียงวิธีช่วยเสริมไม่ใช่เกราะป้องกันงูได้ 100% นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะแบบว่ากลิ่นของเขาก็อาจจะช่วยแบบไล่งูได้บ้างอะไรบ้างเนาะซึ่งก็บอกว่าก็จะมีดอกเจอเรเนียมไม่รู้ว่าหน้าตายังไงเนาะมีกระเทียมเถามีลาเวนเดอร์แล้วก็มีดอกดาวเรืองค่ะคุณผู้ฟังนะคะกันว่าหลายๆบ้านเนี่ยมีปลูกดาวเรืองเอาไว้ก็อาจจะช่วยได้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องเรามัดระวังเรื่องงูเรื่องงูเรื่องสัตว์เลื้อยคลานกันบ้างนะคะเอาอีกสักเพลงนึงนะคะหลังเพลงนี้ฟังข่าวยาว1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าใครอยากฟังเพลงยาวๆเปิดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้เลยแต่ใครอยากอัปเดตข่าวสารก็อยู่กันตรงนี้แหละนะคะแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับดีเจกันค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ

10ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% ขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

อายังหักอายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าหวนคืนทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆเสียงกันเสียงกันจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

าครึ้มจริงๆด้วยคุณผู้ฟังแต่อากาศก็แอบร้อนแล้วก็อบอ้าวนะไม่รู้ว่าตอนเย็นมาเนี่ยจะฟ้ารั่วหรือเปล่านะคะทักทายกันตอนหลังบ่ายโมงค่ะคุณผู้ฟังเดินทางมาชั่วโมงที่4นะคะของการดูแลสำหรับวันอาทิตย์ที่13กันยายนแล้วนะคะกับดีเจกันค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะกินข้าวเพิ่งอิ่มแล้วก็ขยับตัวกันหน่อยนะให้ข้าวเหนียวที่กินไปมาละลายกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังคนไหนอยากจะเพิ่มเติมเพลงนะคะส่งมานะพี่รอนนี่รอรับสายอยู่นะคะที่022807127แล้วก็ SMS กันยังคงนั่งอ่านทุกข้อความเหมือนเดิมที่4689990ค่ะ

0: ฟังบอกว่าขอเพลงเร็วยาวๆเลยได้ไหมดีเจกันมันจะดีเหรอคุณผู้ฟังจะไม่มีใครเต้นจนเป็นลมใช่ไหม หยิบมาฝากนะคะป้าเมียมาเลยนะคะจากแคทอาริยาแล้วก็ก่อนหน้านั้นรักหนุ่มสระแองจากแหม่มพิมานรำค่ะป้าเมียมาเลยนี่ก็ป้าปาสาว 2,000 ปีขอมานะคะกริ้งกร้างฝากเอาไว้หลังไมค์มาสักตั้งแต่ชั่วโมงที่2แล้วแหละเนาะก็ทยอยเปิดให้ฟังกันนะคะกับทุกๆเพลงเพราะที่นี่ค่ะ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะเจอกับปัญหาที่น่ารำคาญใจค่ะเวลาฝนตกแล้วแบบว่าเสื้อผ้ามันอับมันคันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมักจะมีอาการคันยุบยุบยิบยิบนะคะเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันค่ะทำกิจกรรมต่างๆสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุของอาการคันได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะแนะนำเลยนะคะเพราะเรามีสบู่ไมด้าค่ะเป็นตัวช่วยลดอาการคันกวนใจนะคะเพราะสบู่ไมด้าเนี่ยเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะคะมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราค่ะที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังนะคะก็สามารถจะใช้สบู่ไมด้าได้ทุกวันนะคะทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะผิวไม่แห้งนะคะเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะบอกได้เลยค่ะว่าสบายผิวนะคะอาการคันลดลงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆค่ะก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee TikTok นะคะแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะคะ BESTHEALTH นะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยเหมาะมากๆกับช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ได้เวลาย้อนเวลากันเลือกเพลงนี้มาฝากกันจำได้ว่าเพลงนี้สมัยนั้นคือกันน่าจะประถมแหละคุณผู้ฟังเวลาขับรถพ่อจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังชื่อเพลงอะไรใครร้องยังไม่บอกดีกว่าให้เหล่าวัยรุ่นเขาลองทายกันดูนะคะว่าจำเพลงนี้ได้หรือเปล่า

0: ันเชื่อว่าคุณผู้ฟังตอบกันได้นะเพลงนี้ค่ะรอยไถแปรนะคะโดยนิกนิรนามค่ะอยู่ในอัลบั้มชุดหยิบ10นะคะวางแผงแล้วก็โด่งดังมากๆในช่วงปี2533ถึง2536ตอนนี้ปี2569นะคะเอาจริงก็ลบเลขไม่ค่อยจะทันหรอกนะและนี่คือ1เพลงนะคะที่กันเลือกหยิบมาฝากในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะคะเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะฟังเพลงเก่าๆเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดว่ายังอยากจะฟังอีกอะไรอย่างนี้เนาะสามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะทุกช่องทางเราเลยเดี๋ยวกันจัดแจงเปิดให้ฟังอีกอย่างแน่นอนค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: คุณผู้ฟังคะใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะอยากจะมาย้ำเตือนกันนะคะว่าให้รีบส่งกันเถอะรีบส่งกันหน่อยนะคะกับกิจกรรมห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะคะลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะคะรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทค่ะร่วมสนุกได้ง่ายๆนะคะได้ลุ้นทุกคนเพียงแค่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้านะคะที่อยู่คู่บ้านคนไทยกว่า60ปีตัดฝากล่องสีไหนแบบไหนก็ได้ค่ะเขียนหรือพิมพ์นะคะชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะแต่ว่าขอแบบชัดเจนนะคะโดยเฉพาะชื่อเอ่ยเบอร์โทรเอ่ยอะไรเงี้ยเวลาเราได้ทองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ยเขาจะได้ติดต่อเราได้สะดวกนะคะตัดฝากล่องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะคะสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เหลือเวลาอีกแค่แบบไม่กี่วันเองอ่ะยังไงก็รีบส่งนะคะอย่ารอช้าเดี๋ยวลืม

ส่วนตอนนี้อีกหนึ่งเพลงส่งตรงกันเข้ามาอีกแล้วนี่เราก็จัดแจงให้นะคะบอกว่าดีใจกันขอเพลงอะไรก็ได้ของก้องห้วยไร่จัดเพลงนี้ให้ละกันเนาะไสวาสิบอทิมกัน

0: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดี

0: โอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
0: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
8: คุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆของทางคลื่นเรานะคะต้องบอกเลยว่าโอ้ยมีหลากหลายกิจกรรมมากๆเลยค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือกิจกรรมชันทนาชาชาชาค่ะที่เราเนี่ยจะพาดีเจศิลปินนะคะแล้วก็เอาสินค้าราคาดีจากโรงงานเนี่ยไปหาแฟนรายการของเราถึงที่ทำงานเลยนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปค่ะชันทนาชาชาชาจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับพนักงานกว่า 4,000 คนนะคะมักม่วน 100% กับหมอลำซิ่งตัวแม่อย่างบัวผันทั้งโสนี่นะจะมาเจอกับแฟนรายการของเราอย่างแน่นอนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าในงานทุกครั้งนะคะที่เราจัดกิจกรรมฉันทนาชาชาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสนุกมากนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ๆแฟนๆรายการของเราเนี่ยก็จะได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษจากทางโรงงานเนี่ยกลับบ้านกันด้วยนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็บครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะแล้วก็สำหรับสินค้าที่สนใจค่ะอยากจะมาพบปะกับชาวโรงงานอย่างใกล้ชิดแบบนี้เนาะก็ติดต่อได้นะคะที่บริษัทช้างไทยค่ะ029745720นะคะ029745720ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับบัวผันทังโสนะคะหน้าที่ของพี่ๆนี่ก็คือเตรียมแข้งเตรียมขาเตรียมข้อต่อกันไว้ให้ดีค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอน

0: บอกว่าทุกครั้งที่พี่บัวผันแกขึ้นเวทีนะคะคุณผู้ฟังไม่เคยผิดหวังนะคะการเอนเตอร์เทนการแบบว่าพูดคุยทักทายกับแฟนรายการนี่มันสุดยอดจริงๆนะคะเอาเป็นว่าก็เจอกับพี่บัวผันทังโสได้นะคะต้องเรียกว่าคุณแม่แล้วนะในกิจกรรมฉันทนาชาชาชาค่ะศุกร์ที่25กันยายนนี้นะคะที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดค่ะ
1: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: วิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ่จำเป็นต้องง้อใคร
1: จากโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ค่ะคุณผู้ฟังแจ่มจังนะคะหยิบมาฝากกันนะถือว่าอุ่นเครื่องนะคะก่อนที่จะไปเจอกันบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ค่ะ4ตุลาคมนี้นะคะยังไงอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเคลียร์คิวกันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมพบกับความสุขสนุกสนานกันบนเวทีเนาะตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4ค่ะชั่วโมงนี้ส่งท้ายด้วย1เพลงนี้ก็แล้วกันนะคะต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะเราจะมี Facebook Live ด้วยแล้วก็กันจะทยอยเปิดเพลงเร็วๆมีจังหวะที่คุณผู้ฟังถามถึงกันเข้ามาด้วยค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเรืองนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านตอง

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเสียใจกรณีผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
9: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรออกแถลงการกรณีเด็กชายอายุ1ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาจังหวัดยโสธรและได้รับบาดเจ็บบริเวณนิ้วชี้ขวาระหว่างการรักษาโดยระบุว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรขอเรียนข้อเท็จจริงและแนวทางในการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเด็กชายดังกล่าวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาตั้งแต่วันที่2กันยายน2569ด้วยภาวะติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารและกุมารแพทย์พิจารณาให้กลับบ้านได้ในวันที่11กันยายน2569ระหว่างขั้นตอนการเตรียมผู้ป่วยกลับบ้านและการถอดสายให้อาหารเกิดเหตุทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณนิ้วชี้ข้างขวาภายหลังเกิดเหตุแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโดยทันทีพร้อมประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อวันที่11กันยายน2569หลังผ่าตัดมีแพทย์และพยาบาลติดตามอาการอย่างใกล้ชิดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยและครอบครัวและจะติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการรักษาและให้ความช่วยเหลือทุกด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและได้รับการเยียวยาอย่างเต็มที่ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: ล่าสุดมีรายงานว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมีคำสั่งด่วนให้พักงานผู้ช่วยพยาบาลชายรายนี้ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนหากพบว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโต้กับพรรคประชาธิปัตย์อย่าเอาเรื่องน้ำมันรั่วมาเป็นประเด็นทางการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่เร่งหาต้นตอการรั่วไหล24ชั่วโมงคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
10: นายสาวจิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ระดมกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นต่อโดยอาศัยหลักวิศวกรรมทีมงานได้ระดมสรรพกำลังเปิดหน้าดินและตรวจสอบแนวท่อขนส่งน้ำมันอย่างละเอียดเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการรั่วไหลโดยตรงจากท่อแต่พบโพรงดินและท่อระบายน้ำเก่าที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องพร้อมกับกล่าวพาดพิงทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการโต้กลับว่าในยามที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือการร่วมกันหาทางออกมากกว่าจะนำความเดือดร้อนมาเป็นประเด็นทางการเมืองพร้อมระบุว่าหากมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์สามารถนำมามอบให้กับทีมงานได้ทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: น้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจกันกันยานัท

ตามสัญญาค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงสุดท้ายเราจะเปิดเพลงจังหวะสนุกสนานกันนะคะให้วัยรุ่นได้เต้นแอโรบิกกันช่วงบ่ายเนาะนะก็สวัสดีชั่วโมงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเรามีนัดกันด้วยนะคะที่ Facebook แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะคะก็ทักทายกันเข้ามาค่ะเข้า Facebook แล้วก็ค้นหาลูกทุ่งรักไทย90แล้วก็แวะมาทักทายกันนะคะตอนนี้ Facebook ไลฟ์กันอยู่สวัสดียายหง่าสวัสดีพี่ถันนะคะแล้วก็ใครอีกล่ะเนี่ยทยอยเข้ามาก็อย่าลืมแสดงตัวด้วยนะสติ๊กเกอร์คนละดวงกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยค่ะ

0: ล่น Facebook นะคะเห็นน้องลำไยแว๊บๆเช็คอินอยู่ต่างประเทศอ่ะหน้าตาสดใสสดใสนะคะคนมีความรักเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเนาะเด้อเดียงดังนะคะลำไยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบังเอิญมันได้อ่ะนะหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการแนะนำกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการทักทายกันเข้ามานะคะทาง Facebook Live ค่ะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะมีพี่คะนองพี่ฮานาก้าพี่บุญมานะคะมียายงาพี่ชนกการพี่บอลบางกรวยใครอีกล่ะกันยังไม่ได้เอ่ยชื่อพี่รณชัยนี่มาละพี่บางนะคะโอ้ยมากันเยอะแยะเลยพี่นันทิชาพี่ดวงใจอ่ะนะคะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันนะคะมาพูดคุยกันนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเอาจริงเราจะได้เจอหน้าค่าตากันจริงๆเลยนะแบบตัวเป็นๆนะคะก็คือพวกแบบว่ากิจกรรมคลื่นเนาะนะคะแล้วก็ใกล้สุดเนี่ยก็จะเป็นลูกทุ่งสแควร์นะคะอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นอกนั้นเนี่ยเราก็เกาะติดสถานการณ์แล้วก็ใส่ใจกันผ่านทางโซเชียลนี่แหละค่ะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่มีปัญหาผมค่ะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดเลยนะคะกับ Green Bio Super Treatment Cream ทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีนะคะซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคือมันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ฟังเขาเนี่ยได้ผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันค่ะจนได้มาเป็นกรีนไบโอนะคะที่เนื้อทรีทเมนต์ของเขาเนี่ยเข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาดีมากๆด้วยนะคะแต่ว่าของดีราคาดีแบบนี้ต้องระวังของลอกเลียนแบบนะคะคุณผู้ฟังเวลาจะหยิบซื้อหยิบใช้ต้องดูนะคะว่าของแท้เนี่ยต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการทำสีผมเนาะอยากจะให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำเลยนะคะทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าการจะไปทำสีผมนะคะแต่ว่ากรีนไบโอตอนนี้สแตนบายอยู่ที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะการซื้อตุนไว้นะเวลามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์อะไรเงี้ยก็ตุนไว้เป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเลยอะไรอย่างนี้นะคะของดีแล้วก็ได้ซื้อกับของแท้ด้วยนะคะก็เตรียมตัวช็อปกันได้เลยแต่ระหว่างนี้ใครอยากช็อปก็อย่าลืมค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามหากรีนไบโอได้เลยค่ะ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: ไปค่ะ1เพลงนี้พี่วิชัยบางบอนขอมาต้นชั่วโมงนู่นแล้วแหละนะคะห่อหมกฮวกฝากพี่รอนนี่ไว้ทาง022807127เปิดให้แล้วนะกับซุปเปอร์รีเควสค่ะ

0: ห่อหมกฮวกไปฝากป้าเท่านั้นนะคะจะลุงนะอาจะไม่ได้ลำเพลินวงศกรค่ะแล้วก็เตะตระกูลต่อนะหยิบมาฝากกันขอบคุณเพลงนี้ค่ะแนะนำกันเข้ามาทาง022807127อู้รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยได้เปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาได้แบบเยอะมาก
1: ๆ90ซุปเปอร์รีเควส
0: ทักทายพี่น้อยภาษีเจริญพี่นายจอมทองแล้วก็พี่หน่อยรามอินทราด้วยนะคะทุกเพลงที่ขอมากันว่ากันเปิดให้แล้วมั้ง
1: 5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: สำหรับช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่บ้านทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะคะหลายคนหนีไม่พ้นปัญหายุงกัดมดกัดแมลงต่างๆกัดต่อยนะคะจนทำให้เกิดอาการคันกวนใจค่ะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาตัวช่วยดีๆนะคะกันขอแนะนำเลย

นอกจากเขาจะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือนวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยค่ะนะไม่ว่าจะเมื่อยจากการทำงานการเดินเยอะการทำกิจกรรมหรือไม่ก็เต้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้นะคะขวดเดียวใช้ได้หลากหลายตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยค่ะหาซื้อได้ง่ายๆที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะส่วนตอนนี้เราก็ฟังเพลงเร็วกันมาประมาณ6เพลงและ7เพลงและเบรกเพลงช้ากันสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเนาะกอดคนนอกใจในเวอร์ชั่นของกวางจิรพันธ์ค่ะ

ู้ฟังคะเมื่อกี้กันอัปเดตข่าวสารนะคะจากกรมการขนส่งทางบกนะคะก็คือช่วงนี้ราคาน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังมันเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้ต้นทุนในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยก็เลยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารนะคะของรถโดยสารประจำทางหมวด2ก็คือกรุงเทพไปต่างจังหวัดแล้วก็หมวด3ระหว่างจังหวัด

0: เนี่ยปรับขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งนะคะอย่างเช่นเดินทาง100กิโลเมตรเนี่ยก็จะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งนะคะแล้วก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายน2569นะคะสำหรับการยกเว้นหรือว่าลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆเนี่ยก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้เนาะอันนี้เผื่อว่าใครที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะแล้วก็อุ๊ยทำไมค่าตั๋วมันขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่ะก็จะได้ทราบไว้นะคะว่าเขามีการปรับค่าโดยสารกันนะคะ
1: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
2: I love Apache
3: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่ค
5: ู่ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
9: ิ
8: ต
9: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
10: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
11: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
12: ้
11: ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
14: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
15: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ก็เริ่มมีการซาวเสียงแล้วนะคะว่า4ตุลาคมนี้เนี่ยจะมีใครไปคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์กันบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าเกือบ 100% น่ะของแฟนรายการเรานะคะแสดงตัวเรียบร้อยว่าจองคิวไฮไลท์ไว้แล้วว่าฉันต้องไปงานนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในงานนะเราจะได้เจอกับศิลปินนะคะวงหมอลำใหญ่สุดฮิตบนเวทีไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาทศิลป์นะคะนำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีเต้าพี่เต้าน้องท็อปนรกรแล้วก็เต้าหยองยุคนเดชนะคะบีบุษกรแล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่อย่างแอนนาพรีชยาค่ะแล้วก็เจอกับหมอลำศิลปินภูไทยนะคะนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะคะแล้วก็มีมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะคะก้องชัชวาลนะคะหรือว่าก้องหมดนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันนะคะมีน้องอามน้อยโรจนันนะคะมีโบซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะมีปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะคะแล้วก็มีเต็นพิชยาใบบัวพรชนกแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์นะคะต้องบอกเลยว่าโอ้ยศิลปินคือเยอะมากๆนะคะก็ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดกันเนาะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะคะพบกัน 11:00 นเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันค่ะบรรทัดทองจุฬาซอย4ที่เดิมนะคะแล้วก็แน่นอนว่างานนี้เรายังมีลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรของเราเหมือนเดิมนะคะการเดินทางก็อย่างที่บอกค่ะหลายๆคนบอกอู้หลับตาไปก็ได้แล้วนะคะเอาเป็นว่า ไปเจอกันได้เลยนะคะกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังอย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยของเราไปด้วยจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นี่ใส่มาอวดกันนะคะและกิจกรรมของเราค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักสุดๆเลยนะคะขอบคุณชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นค่ะยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตาหานฟ้า ืน1ปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราและก็แน่นอนค่ะในวันคอนเสิร์ตเราจะได้ร้องเพลงนี้ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังแบบอุ๊ยจำเนื้อยังไม่เป๊ะเท่าไหร่มาซ้อมกันได้เลยนะคะกับจังหวะหัวใจอันนี้ก็ร้องโดยเหล่าบรรดาดีเจหน้าตาดีของคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยของเราค่ะ

0: ็ไปเจอกันบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะคะ4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันค่ะ
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
2: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานุกัดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสของความนี้
4: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
5: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
4: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
5: มันบ่ดี
2: ทับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชินช้าสวรรค์
4: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
2: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
6: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
7: คุณผู้ฟังคะเราจะไปเที่ยวคอนเสิร์ตกันทั้งทีนะคะหน้าเราต้องสวยต้องใสรอแล้วนะอย่าลืมนะคะฝากสบู่ซาเน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสูตรอ่อนละมุนด้วยน้ำนมข้าวนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะแล้วก็ช่วยชะลอพวกริ้วรอยนะคะเขามีไฮยาลูรอนแล้วก็กลูตาไทโอนค่ะที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยนะคะปกติก้อนละ129บาทค่ะแต่ว่าซื้อตอนนี้นะ12ก้อนราคาเพียง800บาทเท่านั้นนะคะ12ก้อน800บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรสั่งกันได้ที่092-352-4446ถึง8นะคะ092-352-4446ถึง8ค่ะสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
6: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: คุณผู้ฟังพี่ตั้มมารอแล้วพี่ตั้มมาแล้วน้องกันไปก่อนนะคะ

เดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่ตั้มนะยาวๆยาวๆส่วนเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ10โมงถึงบ่าย3ระหว่างสัปดาห์นี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า

0: าสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: บรรยากาศที่บ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าได้มีการจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดปีที่60เป็นการภายในกับครอบครัวและมีบรรดารัฐมนตรีอาทินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยกองทัพเรือชี้แจงงบจัดซื้ออุปกรณ์ของเรือหลวงช้างชี้แม้ชื่อรายการหรือรูปลักษณ์จะคล้ายของทั่วไปแต่สเปคต่างทหารต้องทนทานและปลอดภัยสูงยันจัดซื้อโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคุณณัฐชัยเหรียญพลอยรายงานครับ
3: สำนักงานโฆษกกองทัพเรือโดยเรือโทหญิงปรียาดาบัวสมบูรณ์ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลรายการงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการบินและอุปกรณ์ประจำเจ้าหน้าที่ของเรือหลวงช้างจนเกิดกระแสเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดกองทัพเรือระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวใช้สำหรับสนับสนุนภารกิจรับส่งอากาศยานบนดาดฟ้าเรือหลวงช้างทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางทะเลทั้งความชื้นละอองเกลือลมและแรงสั่นสะเทือนจึงต้องมีคุณลักษณะสมรรถนะและมาตรฐานความปลอดภัยทางทหารที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปไม่สามารถพิจารณาเปรียบเทียบจากชื่อเรียกหรือรูปลักษณ์ภายนอกได้เพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นไฟฉายขนาดใหญ่ที่ใช้ในภารกิจตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดอากาศยานเลนส์กระจกมินเนอรัลพิเศษป้องกันน้ำและฝุ่นมาตรฐาน IP56 ให้ความสว่างสูงถึง 200,000 ลูเมนส่งได้ไกลไม่น้อยกว่า 1,600 เมตรพร้อมหน้าจอ OLED และระบายระบบความร้อนเพื่อรองรับการใช้งานหนักกองทัพเรือย้ำว่าข้อมูลที่เผยแพร่ขนาดนี้เป็นเพียงขั้นตอนการเสนอขอจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดทำสเปคตามการใช้งานจริงและสืบราคาตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการอีกครั้งยืนยันการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินดำเนินการอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนัทชัยดิ่งพลอยรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานรอบที่7ขยายเวลาเพิ่มเติมเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันรีเซลหมุนเร็วคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3 กันยายน 2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569เป็นต้นไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

แล้วจ้ามาพร้อมกับวลีเด็ดเลยเนาะโพดโพที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับดีเจต้อมยืนหนึ่งรับไมค์ต่อจากดีเจกันเรียบร้อยอากาศดีคลื่นฟ้าคลื่นฝนยังไม่ตกนะจ๊ะแต่ว่าคร่าวๆน่าจะมีโอกาสตกประมาณสัก 50% เด้อ022801127ครับรอนี่หลังไมค์แล้วก็หน้าจอ SMS 4689990ทักทายรายงานตัวกันมาเด้อจ้า

0: ดีครับพี่บิ๊กแท็กซี่สุดหล่อของเรานะครับก็รายงานตัวด้วยเช่นกันจ้าที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโอ้โหนี่เพลงนี้ดังเพราะฮิตสุดๆโดยเฉพาะ6เพลงเลยจ้าต่อเนื่องที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเรียกว่าเอาใจสุดๆบองงึดจักเม็ดตะกะแตนชรดาส่งมาที่022807127น้องพิมพ์บางบัวทองส่งมาจากก่อนหน้านี้ GPS นะครับเบียร์พร้อมพงส่งมาจากคุณพี่ไพวันสะพานควายออเดอร์เข้ามาจัดให้เรียบร้อยแต่ว่า4เพลงดังเพราะฮิตเริ่มต้นเนี่ยตามเลือกให้นะจ๊ะมนแคนแก่นคูณนะแพงกี้สกลนารีนะผู้บ่าวรถแห่แย่ลูกสาวเจ้าภาพครับรวมไปถึงคอยนางข้างเวทีเจมอาทิตย์แล้วก็เวียสกลวัฒน์นัทอติรุตปอยไฟมาลัยพรครับดอกจานประหารใจเริ่มต้นที่คนสวยเสียงหวานก้านตองทุ่งเงินคึดฮอดผู้บ่าวสแสดงคึดฮอดข่อยบอคึดฮอดก็ทักทายกันเด้อ022807127แล้วก็ SMS 4689990นะครับทักทายป้าปลาสาว2000ปีคือจะผ่านไปกี่ปีแกก็ยังเป๊ะปังเป๊ะปังนะสวยตลอดกาลนะขอเพลงของน้องอายมาด้วยใจสอบบนเกาะนาคีโอ้โหเพลงนี้ดังเพราะสุดยอดนะทักทายพี่นีน้องแคมด้วยจ้าเอาที่สบายใจไผ่พงศธรนะครับพี่รุธมหาชัยน้ำตาหยดรถไฟผูกแขนนี่ขนองนากาลสินลินลี่กับก้าวก็มาด้วยเลิกคุยตั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจากพินิตยาบางกรุยแล้วไปไหนต่อดีล่ะอ๋อเพลงฮิตที่คิดถึง
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: สุดหล่อของเรานะครับคือประมาณว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องด้วยคาถาองค์เพียงสวดมนต์เลยจ้ะสวดมนต์ขอแฟน

0: ระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยกระปรี้กระเป๋าเนาะอุณหภูมิตอนนี้ก็31องศานะครับที่กรุงเทพเนาะภาคอื่นเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ส่งเสียงมาทักทายบอกก็ได้นะจ๊ะและนี่คือเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับส่งมาทาง SMS จัดให้เรียบร้อยพี่บิ๊กแท็กซี
1: ่เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: เอาละครับช่วงนี้ต่อเนื่องที่เรื่องของข่าวสารการเมืองนิดนึงนะครับโดยเฉพาะช่วงของข่าวฮิตสะกิดใจตามติดกันหน่อยจ้ะ
1: ข่าวฮิตสะกิดใจ
0: ก็คือทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาเนี่ยก็มีมตินะครับเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับคุณผู้ฟังวงเงินเนี่ย 3.78 ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าท่ามกลางกระแสการเมืองตอนนี้ที่เรียกว่าโอ้โหร้อนระอุสุดๆนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จับจ้องจับตาเนาะ

0: ข่าวฮิตสะกิดใจแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโก้ซัสโก้น้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโก้กินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก้ฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปมันสมุนแน่นอนนะครับกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์จ้าลุ้นทองคำนะครับแจกทุกชั่วโมงด้วยนะแล้วก็อย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยมานะ FC จ๋ามาเจอกันถ่ายรูปกันจ้า
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
4: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
3: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
4: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบ

0: ดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาแกน
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาแกนมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาแกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาแกน
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมสอนสินชัยครับ

งานจากสอนสินชัยนะครับกระท่อมทำใจแต่ว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไม่ต้องทำอะไรแค่022807127ขอเพลงได้ SMS 4689990นะเพลงนี้ส่งมาจากลุงดำแท็กซี่นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงนี้มากเลยจัดให้เรียบร้อยเพิ่มเติมมาบอกว่าแท็กซี่สโมสรเนี่ยสนุกมากเลยครับมีรอบหน้าชวนเพื่อนๆแล้วก็ลุงดำมาร่วมกันอีกนะจ๊ะสนุกแน่นอนปิดท้ายชั่วโมงนี้ครับตามออเดอร์ที่022807127นะจ๊ะส่งมาจากตลาดพรูพี่ตองนั่นเองสักวานหน้าหนาวแดงจิตรกรชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรอีกก็ส่งมาด่วนๆนะจ๊ะถ่ายอยู่เด้อ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตำรวจหารือยิ่งชีพเปลี่ยนเส้นทางห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงผิดกฎหมายมาตรา7ด้านโฆษกรัฐบาลแจงไทยไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาและที่สภาฝ้าเพดานพุทธขอดล่วงโชคดีเป็นวันหยุดไม่มีคนใช้งานสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เกิดเหตุฝ้าเพดานบริเวณห้องอาคารชั้น B2 ที่สภาเกิดพังถล่มลงมากองกับพื้นแรงกระแทกส่งผลให้ชุดโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารที่อยู่บริเวณด้านล่างพังเสียหายยับเยินโชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรของอาคารรัฐสภาได้เข้าสำรวจความเสียหายพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุของการพังถล่มว่าเกิดจากปัญหาใดพร้อมทั้งเตียงสั่งปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมโฆษกรัฐบาลแจ้งไม่มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกัมพูชาส่วนเงินกู้18ล้านบาทดำเนินการร่วมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฝ่ายกัมพูชาชำระหนี้ต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษโฆษกรัฐบาลชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณปี70ระบุมีการอนุมัติงบช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งจำนวนเงินและวัตถุประสงค์ของงบประมาณซึ่งข้อเท็จจริงว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสะตึงบดอีก6ล้าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทและไม่ใช่เป็นโครงการใหม่ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ได้ผ่านการซักถามและพิจารณารายละเอียดในชั้นอนุกรรมธิการและคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณของรัฐสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงต่อกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณในส่วนดังกล่าวสำหรับโครงการถนน R67 และโครงการด่านสะตึงบดได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ในการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้ง2โครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาต่อประเทศไทยด้วยและยังได้ระบุเงื่อนไขการเงินที่มีข้อกำหนดให้ใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยและเป็นกรณีการร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มีรายงานว่าขณะที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้องสว229ซึ่งจัดโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ได้เดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลเข้าหารือกับนายยิ่งชีพโดยเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นห่วงว่าหากยังเดินไปตามเส้นทางเดิมเส้นทางอนุสาวรีย์ขอสินกรุงเทพอาจทำให้การจัดกิจกรรมเข้าข่ายขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558มาตรา7ซึ่งห้ามการจัดการชุมนุมสาธารณะในระยะรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงความเป็นห่วงเรื่องการดูแลความปลอดภัยเนื่องจากกำลังพลที่ตำรวจจัดเตรียมมาอาจไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมหากยังคงใช้เส้นทางเดิมนายยิ่งชีพจึงเสนอการปรับแผนการเดินทางโดยจะพาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีพญาไทและไปลงที่สถานีสยามจากนั้นจึงเดินเท้าต่อไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในเส้นทางที่อาจขัดต่อกฎหมายและยังเป็นการเพิ่มเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมกำลังพลสำหรับดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.ถัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อพลเมืองสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้า ก่อน30กันยายนนี้

0: ที่เรียกว่าเข้ากับบรรยากาศสดๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นงานจากจิมมี่สิทธิพลนะครับไสวะสังเขาครับก่อนหน้านี้เก่งสยามนกเจ้าแล้วก็น้ำอ้อยสมใจรักนะครับให้พอกับสิพอเมื่อสักครู่นี้ต่ายอรไทยน้ำตาหยดยังกดไลค์นะครับเรียกว่าโอ้โหส่งตรงมาที่022807127เนี่ยหลายคนเลยนะคุณแจ๋วบางแคนะครับเพิ่งจะโทรมาหรือเปล่าฮะเพราะว่าเพิ่งจะได้อ่านชื่อเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นน้องใหม่ใส่ปิ๊งของเราเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายรายงานตัวกันหรือว่าจะเป็นน้องใหม่คนอื่นๆนะที่แบบคืออาจจะเป็นพี่เก่าแหละคือฟังมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทักทายก็ส่งเสียงทักทายกันได้นะอยากรู้จักทุกคนเลยนะครับ022807127นะรอนนี่รอหลังใหม่แล้วก็หน้าจอ SMS 4689990นะครับทักทายพี่มาลัยทิพย์จ้ารายงานตัวขอเพลงของก๊อตด้วยใจสารภาพโอ้โหเพลงนี้ดังเพราะฮิตสุดๆนะส่วนเสียเก้าของเราบอกว่าดีเจลูกครึ่งครึ่งไรฮะโอ้โหแบบใจแป้วเลยนึกว่าครึ่งซาตานอีกครึ่งอะไรดีนะลูกครึ่งอุบลนครสวรรค์เขาเรียกว่าเป็น FC แฟนบันแท้90ลึกทุ่งลึกไทยนะหรือว่าดีเจตั้มเนี่ยลูกครึ่งไงเป็นลูกเสี้ยวดีกว่าลูกเสี้ยวดีกว่าเพราะว่าพ่อเป็นคนอุบลเนาะแม่เป็นคนนครสวรรค์น่ะนะก็เป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวประมาณนี้เนาะขอเพลงเบาๆแน่ก็จัดให้เพลงเบาๆ4เพลงเลยแล้วก็วงเล็บมาว่าเต้าหยองสักเพลงครับผมโอเคนะจ๊ะแล้วก็ตะไคร้เด็กการครับรายงานตัวครับผมลุงตั้มคือจะไม่เปิดให้ก็ต้องลุงตั้มนี่แหละแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเปิดให้นะเพลงที่ขอน่ะคนหล่อจุ๊บจุ๊บชอบประโยคนี้คนหล่อจุ๊บจุ๊บขอฟังเพลงหัวอกพ่อห้างแน่โอ้โหไม่เปิดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แมนมณีวันเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราอันดับ1โอ้โหเรียกว่าดังเพราะที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันที่4ตุลาคมนี้แมนมณีวันก็จะมาเจอทุกคนนะกับฟรีคอนเสิร์ตของเรานะที่สเตเดียมวันบั้นทัดทองลูกทุ่งสแควร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเคลียร์คิวให้ว่างจ้าวันที่4ตุลาคมนี้รักใครชอบใครหรือว่าไปคนเดียวไม่ต้องกังวลใจนะเพราะว่าที่นี่เพื่อนเยอะนะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เอาล่ะช่วงนี้ชวนกันมาออมกันหน่อยดีกว่าครับกับออมสินออมสุขนะครับคุณผู้ฟังนะเรียกว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับนี่ออมสินครับเขาเรียกว่าชวนทุกคนเนี่ยมาออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินนะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนสัญญาคู่โอนอัตโนมัตินั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะครับระยะเวลาการฝากเนี่ยก็3ปีนะจ๊ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีก็รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะสนใจก็ฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสวัสดีพี่วิชานางลิจีจ้าพี่ชุชาติตริงชันนะพี่แจ๋วบางแคนะจ้าพี่เรียมสำเสนพี่วารีพันท้ายมรสิงพี่ถันสาธุประดิษฐ์จ้าน้องพิมพ์บางบัวทองคุณยายสง่ายมราชป้าออดวัดเกาะพี่ต้องตลาดพลู

0: จะนั่งจะนอนจะว่ายน้ำหนูฟัง90ลูกทุลักไทยก็ได้นะความสามารถเฉพาะตัวนะเออน่าจากบาวีนะครับเอาที่บายใจส่งมาจากพี่ชูชาติตลิ่งชันครับคือถามถึงเพลงนี้มาตั้งแต่เมื่อวานนะแต่ว่าตั้มไม่ได้เปิดให้ฟังวันนี้ขอมาอีกก็จัดให้เรียบร้อยนะครับที่90ลูกทุลักไทยล่าสุดนี่แถวๆจังหวัดสมุทรสาครก็มีฝนตกแล้วจ้ารินรินเดอร์จากเสียก้าวกำแพงเพชรนะครับบอกว่าเย็นดีเนาะถนนลื่นๆก็ขับรถระวังกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ล่าสุดนี่ท่านเปา101ครับบอกว่าสนับสนุนเลยครับเต้าหยองที่เขาขอมาเนี่ยผมขอเพลงนี้พี่สอนน้องได้ไหมครับนี่เต้าหยองกับท็อปนรากรใช่ไหมโอ้โหเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินนะคนฟังเนี่ย ทักทายนะครับน้องนนท์คนสารคามนะก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยขออ้ายมีเขาแต่เจ้ามีอ้ายลุงบุญชูนะครับหรือว่าพี่บุญชูสุพรรณบุรีบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากครับไม่ขอเลยแต่ว่าเข้ามาทักทายเฉยๆอ่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสารนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเรามีนัดกันนะวันไหนวันไหนนัดกันวันไหนเงียบเงียบเงียบอ๋ออ๋อพูดเสียงดังแต่ว่าไม่ได้ยินอยู่ที่นี่ไม่ได้ยินเรามีนัดกันนะวันที่4ตุลาคมนี้ไปทำอะไรไปทำอะไรเงียบเงียบไปเจอกันไปมันม่วนจอยนะคุณผู้ฟังนะกับฟรีคอนเสิร์ตของเราลูกทุ่งสแควร์นะจ๊ะย้ำว่า4ตุลาคมนี้ครับ11โมงเป็นต้นไปนะที่สเตเดียม1บรรทัดทองจุฬาซอย4ครับเรียกว่ามันม่วนแน่นอนเกี่ยวก้อยควงแขนคนที่คุณรักไปได้เลยพบกับเรียกว่าความมันระดับตำนานที่หาดูได้ยากมากๆคือ90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้พิเศษครับหอบความม่วนบุกกลางกรุงแบบนี้กับ2วงหมอลำใหญ่สุดที่นะครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะระเบียบวาทศิลป์ครับนำทัพนำทีมโดยพ่อเอกพักดีนะพ่อคุณพ่อเดี๋ยวดูเขานะต้องฟังอยู่พ่อเอ๊ะพักดีนะครับแล้วก็มีท็อปนรากรนะมีเต้าหยองยุคนเดชครับมีบีบุษกรแล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่แอนนาฟรีชยาด้วยนะครับรวมไปถึงปะทะนี่อลังการสุดๆปะทะกับวงหมอลำศิลปินภูไทยครับนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับแล้วก็รวมไปถึงน้องมาร์ควงศิลป์นะเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉยลักษณ์ก้องชัชวาลหรือว่าก้องสมุทรนั่นเองนะครับรวมไปถึงนี่เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันก็มาด้วยอามน้อยโรจนันนะครับหรือว่าจะเป็นโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะครับเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามจิงช้าสวรรค์เนี่ยทั้งหมดเนี้ยพร้อมแล้วที่จะมาสร้างความม่วนบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะครับวันที่4ตุลาคมนี้พบกัน11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียม1บรรทัดทองแล้วก็ทุกคนได้ลุ้นโชคทองนะเพราะว่าเขามีแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรเลยนะ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียม1บรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: มากันเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังนะมาร่วมสนุกกันมาถ่ายรูปกันครับมีแจกโพสการ์ดของศิลปินด้วยนะแล้วก็เรียกว่าถ่ายรูปสนุกสนานอย่าลืมนะใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนสีไหนก็ได้จากการเดินทางสนุกสบายมาก BTS ก็มี MRT ก็ได้หรือว่ารถเมย์ไปไม่ถูกก็โทรสอบถามที่1348ได้เลยนะครับขอบคุณนะฉมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตาเชอเอมยาสติเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิลอย่าแก้ไอตราอาปาเช่สุผสมมักขามป้อม
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
0: แมนมณีวันหัวอกพ่อห้างไปฟังเพลงนี้สดๆนะฮะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ได้เลยและนี่คืออันดับ1ของเราประจำสัปดาห์

0: ียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่อันดับหนึ่งของเรานะครับประจำสัปดาห์นี้สำหรับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลุ้นกันต่อนะครับว่าสัปดาห์ต่อไปเพลงนี้จะยังคงสแตนอยู่ในอันดับที่1เดิมหรือเปล่านะครับช่วงของชัชชาโชว์กับ DJ Oi 10:00 นทุกวันเสาร์นะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1ข่าวฮิตสะกิดใจ
1: สะกิดใจข่าวนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังคดีสมีโชติเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่ถูกตำรวจเนี่ยกองปราบคุมตัวแล้วก็ส่งฝากขังศาลอาญาครับพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยระดมกำลังเข้าตรวจค้นยึดไม่ว่าจะเป็นเงินสดทองคำแล้วก็ทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่าหลายร้อยล้านบาทแว่วๆว่าเกือบถึงพันนะคุณผู้ฟังพันล้านโอ้โหอันนี้คือแบบว่าข้อมูลแบบตัวเลขนี้ยังไม่ชวนแต่ว่ามันน่าจะสูงถึงขนาดนั้นแบบมันเยอะมากขนาดนี้คือพฤติกรรมก็คือการยักยอกเงินบริจาคของวัดเนาะไปใช้จ่ายส่วนตัวฟุ่มเฟือยคือเยอะมากนะคุณผู้ฟังเนาะแบบจากเหตุการณ์เนี้ยนี่แหละมันก็เกิดจากอะไรเกิดจากความโลภที่บังตาสุดท้ายก็นำพาชีวิตดิ่งลงเหวสูญสิ้นอิสรภาพปิดฉากคดีเฉาที่เรียกว่าทำลายศรัทธาของประชาชนดูเงินสิโอ้โหมูลค่าของเงินที่ไปร่วมทำบุญกันเป็นเกือบพันล้านอ่ะคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครสามารถหนีพ้นผลกรรมจากการเบียดบังทรัพย์สินส่วนรวมไปได้เลยเป็นของตัวเองแบบนี้ไม่มีจริง
2: ๆข่าวฮิตสะกิดใจ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบาย

0: ับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากจิ้งหรีดขาววงเทวันเพลงนี้น่ารักดีเนาะฟังไปก็อมยิ้มไปอื้ออื้ออ่ะอ่ะยิ่งดึกยิ่งเหงานะครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่เรียมสามเซนทำถึงสายโจ๊ะมาเนาะเปิดเพลงยิ่งดึกยิ่งเหงาให้ฟังแทนนะจ๊ะส่วนเพลงนี้เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวลินลี่กับก้าวเกิดผลเด้อส่งมาจากไหนส่องแป๊บหนึ่งส่งมาจากบางกรวยพินิตยาคนสวยคนหวานคนเก๋คนน่ารัก

ชื่อว่าน่าจะมีหลายคนยกย้ายตามจังหวะเสียงเพลงเนาะจังหวัดเร้าใจสุดๆเลยนะเลิกคุยที่อำเภอเพื่อเธอคนเดียวเอาล่ะช่วงนี้ไปดูแลผิวหน้ากันหน่อยดีกว่าอยากมีผิวหน้าสวยเนียนใสต้องนี่แหละคุณผู้ฟังนะคู่หูวิซีจากRoyal Beauty

0: ง่ายๆเลยครับแค่ล้างหน้าแล้วก็บำรุงเท่านั้นเองนะด้วยคู่หูวิซีจาก Royal Beauty นะครับสเต็ปแรกคือล้างหน้าให้สะอาดครับล้ำลึกด้วยสบู่ผิวใสวิซีนะช่วยลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวกลิ่นส้มสดชื่นอ่อนโยนใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะจ๊ะสเต็ป2ล่ะนี่เติมความฉ่ำเด้งด้วยเซรั่มผิวใสวิซีครับที่เข้มข้นผสมคอลลาเจนล็อกความชุ่มชื่นผิวก็จะเรียบเนียนกระจ่างใสแบบนี้ง่ายๆเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดไปนะคุณผู้ฟังสบู่ก้อนละ59บาทนะเซรั่มซองละ49บาทครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็ CJ Mall นะจ๊ะสังเกตซองสีส้มมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะครับสบู่และเซรั่มวิซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
8: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: ปิดท้ายชั่วโมงนี้นกพรพนาชวนบ่าวเที่ยวบ้านชวนผู้สาวเที่ยวที่ไหนดีล่ะ ไปไหนดีเนาะอ๋อไปดูดีเจตั้มเฟซบุ๊กไลฟ์ชั่วโมงหน้าที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งสแควร์นะจ๊ะเดี๋ยวมาคุยกันนะเพลงนี้ส่งมาจาก

0: กำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับนกพรพนาค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับทัพพนวัตไลขสุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอนานี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี้
9: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ
7: สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอนานี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรส
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเริงนกทาเสียใจอย่างสุดซึ้งผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วเด็ก1ขวบขาดพร้อมเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดขณะที่สสจ.ยโสธรสั่งพักงานผู้ช่วยพยาบาลพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวัดพุทธไทยสวรรค์ยังคงคึกคักช่วงวันหยุดพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ่ายภาพหน้ากุฏิอดีตเจ้าอาวาสท่ามกลางการตรวจสอบทรัพย์สินและเงินบริจาคด้านรักษาการเจ้าอาวาสไม่กังวลพร้อมดูแลวัดช่วงเปลี่ยนผ่านรอแต่งตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ข่าวเช้าอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่กระทบแรงศรัทธานักท่องเที่ยวยังเดินสายทำบุญวันหยุดไหว้พระตามวัดที่จังหวัดอยุธยาอย่างต่อเนื่องมองพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตภายในวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อตรวจสอบ2กลุ่มบุคคลมีส่วนเกี่ยวข้องรับโอนเงินจากอดีตเจ้าอาวาสคาดใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานขยายผล30วันหรือเร็วสุดภายใน2สัปดาห์เรือนจำจังหวัดสระบุรีเผยอาการสบีโชติศรีกาเอหลับนอนคุก2คืนสุขภาพร่างกายปกติพบวิตกกังวลเล็กน้อยฝ่ายหญิงมีปัญหานอนไม่หลับยิ่งชีพไอรอนนำทีมเดินขบวน11กิโลเมตรจี้กกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว229รายเท้งไอติมร่วมด้วยต่อมาตำรวจหาเรือยิ่งชีพห่วงเดินเส้นทางเดิมเสี่ยงขัดมาตรา7ชุมนุมวันกำลังพลดูแลไม่ทั่วถึงปรับแผนขึ้นรถไฟฟ้าพญาไทลงสยามก่อนเดินต่อหอศิลป์นายกทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60ภายในกับครอบครัวขอพรให้ประเทศประชาชนมีความสุขขณะที่พลเอกประยุทธ์และคุณหญิงพจมานส่งใจกันดอกไม้การ์ดอวยพรส่วนรัฐมนตรีข้าราชการมหาดไทยว่าที่ผบ.ตร.นำคณะตบเท้าเข้าอวยพรหวานชื่นโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาโครงการใหม่แจ้งปมงบ18ล้านเป็นดอกเบี้ยโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วสุประชัยกลางหลักกฎหมายคดีทุจริตเลือกสว.ย้ำกกต.ต้องไม่ตอบตามกระแสกดดันกกต.นัดแถลงคดีหัวสว229คนพรุ่งนี้คุมเข้มสื่อเข้าร่วมฟังแถลงได้สำนักข่าวละไม่เกิน3คนห้ามคนนอกเข้าภูมิธรรมซัดส้มไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อไทยชี้ท่าหนุนชัยเกษมยุบสภาคดีเขากระโดงหัวสว.จบไปแล้วเผยเคยเตือนแล้ว2คดีนี้จะหายไปเราทำแล้วแต่คุณไม่ร่วมทำอนุทินสั่งเอกนิติพิจารณาขยายไทยช่วยไทยพลัส 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินขณะที่งบเหลือ 4-5 หมื่นล้านบาทรัฐบาลย้ำระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรอย่าเผลอกดกองทัพภาคที่2แจ้งพบร่างพลทหารปลิดชีพตัวเองในค่ายทหารเผยลากิจกลับบ้านพอหมดวันลาแล้วไม่กลับค่ายโทรติดต่อทางบ้านแจ้งว่ากลับมาแล้วก่อนพบเรื่องเศร้าเร่งตรวจหาสาเหตุราชกิจจาประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล 2.40 บาทสตางค์ต่อลิตร16กันยายนถึง31ตุลาคม2569โจมตีเรือนในออร์มุซต่อเนื่องวันดันราคาน้ำมันพุ่งจับตาอิหร่านทกชาติอาหรับ14กันยายนนี้เรือเฟอร์รี่อินโดนีเซียขาดการติดต่อหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเจ้าหน้าที่เร่งค้นหา140ชีวิตพบผู้เสียชีวิตแล้ว1ราย
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.ถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

0: 4เพลงที่เรียกว่าน่าจะทำให้หลายคนโอ้โหเจ็บเจ็บจุกๆแต่ว่ามันก็มีความสุขเพราะว่าเพลงดังเพราะฮิตเอาละครับคุณผู้ฟังอยู่ไหนใกล้ๆก็ส่งเสียงทักทายกันได้นะตอนนี้ตั้ม Facebook Live อยู่ที่แฟนเพจของเราครับพิมพ์คำว่าลูกทุ่งรักไทย90เข้ามาคุยกันมาทำความรู้จักกันนะครับเพราะว่าอยากรู้จักทุกคนที่ฟังรายการนะบางคนฟังมานานแล้วแต่ยังไม่เคยเข้ามาทักทายเอ๊ะดีเจหน้าตาเป็นยังไงเปิดเพลงเพราะแบบเนี้ยหน้าตาจะล้อหล่อหลังไมค์เนี่ยโทรมากริ๊งกรังกริ๊งกรัง022807127โอ้โหเสียงจะเพราะขนาดไหนก็ทักทายรายงานตัวได้นะจ๊ะเรียกว่าเป็นบรรยากาศดีๆที่เราได้ใกล้กันรู้จักกันก็เข้ามาคุยกันเยอะๆเลยครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนะนำเลยนะครับคุณผู้ฟังของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะทุกวันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกวยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกวยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับครับหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะรสชาติไหนก็ได้ครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเพราะว่าเอาเก็บไว้ให้ครบ3ฝานะคุณผู้ฟังพร้อมกับเงิน2บาทเนี่ยก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับได้ฟรี1ขวดทันทีนะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มจริงๆครับดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับสวัสดีพี่ชนกการด้วยจ้ารวมไปถึงพี่ออนประเสริฐนะครับสวัสดีคุณคิดดีทำดีชื่อพอจังเลยเนาะพี่บัวลายสวัสดีครับพี่นิสานาฏคุณเล็กธนาวดีพี่บุญทรงอยู่กันเยอะเลยนะเนี่ยอบอุ่นอบอุ่นเนาะคุณฮานาก้านะครับพี่ดวงใจเนาะนี่คือเด่นชัยวงสามารถกับแพรวแพรวแสงทองอ้ายมีเขาแต่เจ้ามีอ้ายเด้อ

0: งานจากคุณแม่รำไพแสงทองนะครับไปสมรสหมดอายุนะทักทายพี่มาลีด้วยจ้าพี่พรณภาก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเนาะอยู่กันเยอะเลยพี่เพลินสะพานควายมารายงานตัวเรียบร้อยนะครับยายนกครกระเบิดก็อยู่ด้วยเช่นกันเนาะพี่สายจอมทองพี่หน่อยรามอินทาก็ทักทายมาด้วยโอ้โหเรียกว่าอยู่กันเยอะแบบนี้น่ารักที่สุดเลยจ้ะงั้นตอนนี้ไปดูแลสุขภาพกันหน่อยนะกับเครื่องดื่มที่ดีดีตอบโจทย์มากโดยเฉพาะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนต้องฟังเลย
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน
0: กรดไหลย้อนนะครับเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากชีวิตที่เร่งรีบความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกครับกินเผ็ดกินอาหารรสจัดแบบนี้ก็เรียกว่าอยากห่างไกลกรดไหลย้อนเนี่ยแนะนำว่าควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเช่นอาหารรสเผ็ดจัดๆแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครับเพื่อช่วยในการดูแลกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะจ๊ะซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากๆเนี่ยจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ยังมีวิจัยเขาบอกว่าสามารถช่วยให้กรดเนี่ยต่างๆกรดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: คุณจันทนาจากเอกชัยไม่เคยรู้จักเลยอ่ะส่งเพลงนี้เข้ามาน้องใหม่หรือเปล่ายินดีต้อนรับนะจ๊ะเรารอเขาลืมสุนารีราชสีมาลูกทุ่งฮิต 100%

0: เรารอเขาลืมช่วงของลูกทุ่งฮิต 100%
1: ลูกทุ่งฮิต 100%
0: ก่อติดวิกฤตของ Airport Rail Link กันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่กลุ่ม CP เนี่ยเขายื่นขอยุติสัญญา High Speed 3 สนามบินก็เรียกว่าอาจจะส่งผลกระทบกับการเดินทางของผู้โดยสารรถไฟ

0: แขวนไว้กับสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้มันก็สะท้อนแบบให้เราเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศเนี่ยก็ควรมีทางออกที่แบบมั่นคงยั่งยืนไงมากกว่าการรอให้เกิดวิกฤตแล้วก็ค่อยมาแก้ปัญหาแบบนี้เนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนาะ
1: ข่าวฮิตสะกิดใจ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
7: ฉันทนาชัชชา
8: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
9: ้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
10: ผัวผันทั้งสอง
11: เมื่อตอนนั้นมันเล่าใจเอานี่
12: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
13: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: ชั้นขนาดชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ได้นะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากรุ่งนครพนมฮะในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอชอบไหมถ้าเกิดว่าชอบก็ขอฟังได้ทุกช่วงดีเจเลยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ทักทายพี่กายสำโรงนะครับรวมไปถึงทักทายคุณ8058ด้วยนะแล้วก็พี่ไพศาลแท็กซี่ครับบอกว่าขอเพลงลูกทุ่งโบราณหน่อยครับตอนนี้อยู่แถวแจ้งวัฒนะขอให้มีผู้โดยสารเยอะๆนะครับต่อเนื่องครับส่งมาจากไหนเอ่ยพี่เพลินสะพานควายหมอโอพันคีเนาะผู้ก้อนอ่อนสอน

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
2: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่สวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
5: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
6: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
5: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: เยอะพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
6: ้
10: ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
12: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
13: ปิดท้ายชั่วโมงนี้คนองนา

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงอีสานฮิตวาไรตี้โดยดีเจตั้มวรวิทย์

0: ่วนบ่อม่วนบ่อมักบ่อมักบ่อที่แน่ๆมีคนมักหลายเนาะรปภ.ตัวน้อยบอกว่าม่วนคักแฮงนะมักบ่อมักอีหลีเด้อช่วงของอีสานฮิตวาไรตี้นะครับคุณผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยนะเรียกว่าเป็นอีกหลากหลายบทเพลงครับที่เรียกว่าดังฮอตพิกๆแบบนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เรียกว่าชั่วโมงนี้นำมาจัดร้อยเรียงให้ตามใจหลายคนครับเชื่อว่าร้องตามได้ทุกเพลงนะคู่แฝด OA ครับน้ำตาบากเตี้ยนะแล้วก็มีสำราญบุญลาภครับเขามีอะไรกันแล้วเฉลิมพลมาลาคำตามใจแม่เถิดน้องเริ่มต้นที่สมจิตบ่อทองกุหลาบแดงครับ022807127นะโทรเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้แล้วก็ทางหน้าจอ SMS 4689990ครับทักทายเจ๊วิงสีของเรานะครับเรียกว่าโอ้โหขอเพลงว่าแหวกเขาเรียกแหวกแซงโค้งมาเลยตีลังกาฟ้าปริ้นจะช่วงเวลาประมาณสัก18:17 เจ๊วงศรีแกจะแอโรบิกออกกำลังกายเนาะขอเพลงนี้เข้ามาน่ารักสุดๆนี่ขอแพลวๆแสงทองหน่อยจ้าแล้วก็ทักทายนะครับพี่ไพศาลแท็กซี่เนาะขอเพลงของน้องลีโอมาลูกทุ่งโบราณด้วยเดี๋ยวเปิดให้ชั่วโมงนี้นะจ๊ะแล้วก็รวมไปถึงทักทายบ่าวบอยอุบลนะครับผมเพลงเพราะมากเลยน้ำตาบักเตี้ยโดนใจสุดๆครับนี่อีกหนึ่งคนนะแล้วก็มีลุงจรูนแท็กซี่นะครับขอบานเย็นลักแก่นมาด้วยนะจ๊ะคุณเสียเอกนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับผมไปทำอะไรไปฟัง90ลูกทุ่งรักไทยที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันนี้คือคิดบวกสุดๆนะคือหมายความว่าเวลาไปไหนใกล้ๆแบบเนี้ยแกก็จะเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนร่วมทางเนาะขอบคุณมากๆครับเสียเอกสุดหล่อของเรานะครับพี่นิสนาถบอกว่ามื้อเย็นนี้แกงเหลืองปลาสับปะรดครับยั่วๆอีกแล้วเนาะถ้ามีแบบว่ามีปลาทอดด้วยนี่ก็จะยิ่งแซ่บหลายเด้อแกงเหลืองนี่ก็เป็นแกงของทางภาคใต้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆก็กินได้อร่อยทุกเมนูจานเด็ดเลยนะจ๊ะอ่ะ022807127แล้วก็ SMS 4689990พูดคุยทักทายกันได้อยากฟังเพลงอะไรบรรยากาศแบบนี้ฟังเพลงแล้วเจริญอาหารมีความสุขก็ส่งเข้ามาด่วนๆเลยนะจ๊ะ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังแบรนด์ของโป้ยเซียนเนี่ยเรียกว่าอยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป้ยเซียนเนี่ยได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีแล้วก็ได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนครับให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป้ยเซียนพิมพ์เศษน้ำตราโป้ยเซียนยาดมพีเป็กและยาดมพีเป็กพวงกุญแจนะครับแบรนด์ของโป้ยเซียนเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2479ครับโดยเริ่มจากร้านขายสมุนไพรย่านเยาวราชนะก่อนที่จะพัฒนาให้กลายเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลโป้ยเซียนก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเนาะให้โป้ยเซียนมีกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยไม่หยุดยั้งโป้ยเซียนสัญญาว่าจะส่งมอบยาดมและพิมพ์เศษน้ำที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนะครับและทางโป้ยเซียนก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะและทุกท่านเนี่ยสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook แฟนเพจโป้ยเซียน TikTok โป้ยเซียน Official TS และ YouTube โป้ยเซียน Official นะครับแล้วก็ข่าวดีต้องบอกกันดังๆครับปีนี้เนี่ยลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเรานะครับทริปพิเศษเลยจากยาดมตราโป้ยเซียนเนี่ยเรียกว่าชวนแฟนๆรายการที่ฟังกันอยู่ตอนนี้นะฟังกันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเรียกว่าเข้ามาร่วมสนุกกันได้เพราะว่าเดี๋ยวจะค้นหาผู้โชคดีครับไปเที่ยวกันฟรีๆที่อยุธยาลพบุรีครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้นะจ๊ะฟรีตลอดทริปนะเพราะฉะนั้นใครสนใจติดตามรอฟังกติกามารยาทได้ร่วมสนุกได้ที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยก็จะเริ่มลงทะเบียนเนี่ยไปเที่ยวฟรีวันที่14กันยายนนี้ก็เรียกว่าวันพรุ่งนี้แล้วติดตามได้ตลอดนะตามใจลุงจรูนแท็กซี่จ้ะขอบานเย็นรักแก่นมา1เพลงจัดเพลงนี้ให้เลยนะนิ้วตองต้อนอ้อนผู้บ่าวที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่ว

0: ดินส่งมาจากรามอินทรานะครับพี่หน่อยของเรานั่นเองออเดอร์เข้ามาจัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทักทายพี่อาทิตย์แท็กซี่นะบอกว่าผู้โดยสารชมมาเปิดเพลงเพราะมากตึงดึงดึงผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารโปรดทราบกลับถึงบ้านแล้วก็เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยต่อนะ ได้มาได้มาเออนะอยู่ในใกล้ๆถ้าเกิดว่าชอบก็ล็อกคลื่นนี้ไว้เลยครับ FM 90.0 นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครับโหลดได้โหลดง่ายโหลดฟรีพี่สายนามอะไรกลับบอกว่าขอเพลงมักสาวใส่ยีแน่รู้ไม่ถึงครับขอดาวบ้านดอนมาด้วยครับจากเสียก้าวกำแพงเพชรมาพร้อมกับนี่ออเดอร์สุดฮิตของแกคือน้ำพริกผักต้มแซ่บซุปหน่อไม้ร้อนๆจ้าคือไม่ได้ทำเองฮะซื้อจากตลาดแม่ค้าสวยคือที่ซื้อเนี่ยคือแม่ค้าสวยใช่ไหมแม่ค้าปากแดงไงคือถ้าเกิดว่าแม่ค้าปากไม่แดงนะแรงไม่มียิ้มไม่หวานจ้ะเพราะฉะนั้นแม่ค้าที่ฟังอยู่ตอนนี้นะก็ทาปากให้สวยๆนะสีแดงๆเลยพ่อค้าก็ได้จ้ะทาปากนะสีแดงๆไปลุ้นหันฟ้าดีกว่าครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: เพลงหงทองคะนองลำจบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนแฟนๆรายการมาคะนองลุ้นโชคกันต่อดีกว่ากับหานฟ้าเขาแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับเรียกว่าลุ้นทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวม 179,500 บาทใกล้หมดเขตแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบส่งด่วนเลยนะเพราะว่าโชคทองรอคุณอยู่กฎกติกาง่ายมากแค่ไปซื้อยาจุกยุงตราหานฟ้ามาตัดฝากล่องครับเขียนหรือว่าพิมพ์ชื่อนะนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองกับหานฟ้าแล้วรีบๆส่งนะฮะส่งมากมีสิทธิ์มากครับส่งน้อยเนี่ยก็มีสิทธิ์น้อยไม่ส่งคือหมดสิทธิ์อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดโอกาสครับเปิดประตูดวงง่ายๆกับหานฟ้าด้วยการส่งชิ้นส่วนแบบนี้แหละไปที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับรีบๆเลยนะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เนี่ยจะหมดเขตแล้วนะจ๊ะยาจุกยุงตาหานฟ้าหัดดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4
0: ออนชาร์ตมา3สัปดาห์ครับเพลงนี้ส่งมาจากพี่ไพศาลแท็กซี่สุดหล่อน้องลีโออาทิตย์นะครับกับเพลงนี้ลูกทุ่งโบราณอันดับ4ประจำสัปดาห์นี้

0: หวานฉ่ำเลยเนาะโอ้โหเสียงดีมากเลยลูกทุ่งโบราณนะครับร้องเหนืออีสานก็บ่หวานแจงแวงร้องใต้ก็ออกทองแดงเนาะเพราะฉะนั้นลงตัวที่ลูกทุ่งโบราณเรียกว่าทิพย์นะครับอันดับที่4ประจำสัปดาห์นี้10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ4
0: อีกหนึ่งคนที่เรียกว่าตามมาติดๆฮะฮอตจริงไรจริงน้องอ้นผานุวัฒน์นะครับพอแม่กรี๊ดสุดๆเลยนะฮะนี่คือฝ้ายเปลี่ยนสี
2: แด่โชคชะตาลิขิตจากฟ้านำพาชีวิตลูกจุดเทียนชัย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกเล่าข่าว90
1: แม่ไม่เหงาแน่นอนเพชรคทาวุฒิกรัมมิโกเพิ่งปล่อยซิงเกิลอ่านเกมขาดไปได้ไม่นานล่าสุดส่งซิงเกิลใหม่ตำแหน่งพระรองโดยเพลงนี้เพชรแต่งคำร้องทำนองเองเมื่อ2ปีที่แล้วเพิ่งจะได้จังหวะปล่อยแนวเพลงทุ่งแท้ๆช้าๆซึ้งๆลูกคอพริ้วไหวเป็นลายเซ็นของเพชรคทาวุฒิจริงๆค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่

0: คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: ขอเชิญร่วมงานงานรำลึก173ปีพระปิยมหาราชร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเกาะสีชังดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ชมการแสดงแสงสีเสียงและแสดงศิลปะวัฒนธรรมวันที่18ถึง20กันยายน2569แล้วพบกันณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีมาร่วมสร้างความทรงจำอันทรงคุณค่าไปด้วยกันโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
4: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจินตราภูลา

0: งานจากสาวเสียงพิณนะครับจิตลาภูลลาภคือทอดผาแดงหรือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนถามถึงเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยล่าสุดนี้อยู่ในชาร์ตของเราเข้าชาร์ตมาใหม่ด้วยอันดับที่10นั่นเองนะครับแล้วก็มีคนแดนไกลจากอิสราเอลนะครับถามถึงเพลงนี้เข้ามาด้วยก็จัดให้เรียบร้อยเนาะพูดถึงแฟนๆรายการหลายคนเนี่ยของเราก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เกือบทั่วทั้งโลกเลยนะเพราะว่าจากที่ตั้มจัดรายการมาก็จะมีเนี่ยอันนี้คือมาจากอิสราเอลเนาะแล้วก็มีที่มาจากญี่ปุ่นก็มีเนาะพี่มารีมัตสุบุชิเนาะจำได้มาจากญี่ปุ่นเงี้ยแล้วก็มีมาจากไต้หวันนะแล้วก็มีมาจากฝรั่งเศสสวิตก็มีด้วยเรียกว่าอยู่ไหนใกล้ๆเพียงแค่คุณเปิดฟังแอปช้างไทยออนไลน์ก็เหมือนกับอยู่ในประเทศไทยเลยเห็นไหมเพราะว่าบรรยากาศกันเองสุดๆนะคุณผู้ฟังบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปแกลแบบไปแดนไกลไงไปไกลมันก็เหงาๆเปิดฟังลูกทุ่งรักไทยแล้วเหมือนกับอยู่ใกล้ๆคนไทยนั่นเองโอ้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะบอกต่อแอบกระซิบบอกต่อว่าแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดได้โหลดง่ายโหลดฟรี
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: อีกหนึ่งกิจกรรมต้องบอกดังๆเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่ได้ยินนะจ๊ะได้ยินไหมว่าหนึ่งเรียกว่าสองว่าหนึ่งเรียกว่าสองอ๋อเห็นมาเออนั่นแหละไม่ต้องแค่หูคุณผู้ฟังบอกให้ดังๆว่ากิจกรรมแท็กซี่สโมสรของเราเนี่ยนะอยากชวนพี่ๆแท็กซี่ครับมาเจอมาจอยกันกินข้าวร่วมสนุกสนานกันแบบนี้นะครับและที่สำคัญคือเตรียมตัวลุ้นรางวัลมากมายอยากชวนกันมาเยอะๆนะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ด้วยสนุกสนานแน่นอนกับศิลปินของเราโอ้โหเมื่อคราวที่แล้วทริปที่แล้วนี่พี่ๆแท็กซี่บอกว่าสนุกมากเลยครับแมนมณีวันจวดจัดฟาดบึมแล้วก็ดีเจ90ลูกทุ่งไทยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะติดตามได้เดี๋ยวครั้งต่อไปจะไปนัดเจอกันวันไหนก็ฟังได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะแต่ว่าก่อนอื่นต้องฝากถึงพี่ๆแท็กซี่นะที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือว่าแอควิกส์นะครับอย่าลืมขอใบเสร็จที่ถูกต้องเช่นใบเสร็จที่มีชื่อร้านมีตราประทับของร้านนะหรือว่านำป้ายที่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเขียนชื่อร้านเบอร์โทรร้านมาส่งที่งานครับก็ลุ้นรับของขวัญพิเศษจากไอชินในงานนี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับไอชินเปิดกลุ่มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดนะครับเพื่อช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้รถนะเน้นคุณภาพและความคุ้มค่าแบตเตอรี่มี3รุ่นครับ SMFEFB AGM ซึ่งแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ให้ผู้ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดตามได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
1: ปรากฏการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวที ลูกทุ่งสแควร
4: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทับโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
1: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษ์ก้องก้องสมุทร
4: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
1: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
4: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
7: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
10: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: ช่วงนี้ชวนทุกคนครับมาดูแลสุขภาพเส้นผมกันหน่อยนะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของผมไม่มีน้ำหนักอย่างเงี้ยผมพันกันโอ้โหปัญหามันเยอะแยะมาดูแลเส้นผมของเราครับด้วยชุดแคร์บิลได้เลยนะ5ขั้นตอนง่ายๆคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครับสเต็ปแรกเลยขั้นตอนที่1แชมพูเคราตินเนี่ยก็ช่วยในการดูแลเส้นผมของเราครับบางคนบางครั้งก็ทำสีผมบ่อยใช่ไหมแล้วก็แบบผมมันก็เสียไงผมมันแห้งมันเสียแบบเนี้ยก็ต้องใช้แชมพูเคราตินครับในการเสริมความแข็งแรงกับเส้นผมหลังจากนั้นขั้นตอนที่2คือทรีทเมนต์เคราตินครับบำรุงเส้นผมของเราคุณผู้ฟังง่ายๆมากคือแค่เราใช้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกอันนี้ก็ช่วยปกป้องเรื่องของมลภาวะต่างๆผมก็จะมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะคุณผู้ฟังนะตามต่อด้วยขั้นตอนที่3คือเซรั่มเคราตินหยดเซรั่มลงฝ่ามือแล้วก็ลูบให้ทั่วเส้นผมแบบนี้คุณผู้ฟังผมก็จะชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดทั้งวันรวมไปถึงบางคนอาจจะแบบชอบไดผมหนีผมแบบนี้คุณผู้หญิงชอบไดผมหนีผมใช่ไหมมันก็มีผลเสียผมก็จะแห้งกรอบแบบนี้คุณผู้ฟังเพราะความร้อนนั่นเองต้องใช้ลิฟออนแฮร์เคราตินครับเป็นสเปรย์ฉีดที่เส้นผมปื๊ดปื๊ดปื๊ดแบบนี้ก็ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะจ๊ะรวมไปถึงขั้นตอนสุดท้ายอันนี้คือดีมากเด็ดมากเป็นการบำรุงเส้นผมของเราด้วยซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับประสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์เกนออยล์ออร์แกนิกแล้วก็วิตามินอีครับก็ช่วยผมเนี่ยมีน้ำหนักจัดทรงง่ายหน้าสัมผัสเงางามตลอดทั้งวันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ย5ขั้นตอนง่ายๆใครมีปัญหาเรื่องของเส้นผมอยากดูแลไม่ยากนะครับชุดนี้ของแคบิลเลยปกติแล้วเนี่ยราคา695บาทคือ1ชุดมี5ชิ้น695บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งนะครับราคาเพียง550บาทเท่านั้นแล้วเขาก็แถมเสื้อสวยๆด้วยมีรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีนะจ๊ะอันนี้คือไม่ขายนะปกติแล้วเสื้อตัวนี้ราคา250บาทไม่ขายคือจัดส่งให้ฟรีเลยจ้ะมอบแบบพร้อมกับโปรโมชั่นเซตนี้เพียง550บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครสนใจนะโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลย0923524446นะครับ0923524446โทรมาสอบถามก่อนก็ได้บอกว่าอยากทราบรายละเอียดอยากซื้อว่าเอเซตของแคบิลดูแลเส้นผมเป็นยังไงก็โทรมาที่หมายเลขนี้0923524446นะครับเอาล่ะโค้งสุดท้ายปิดท้ายที่คู่พระคู่นางครับคุณผู้ฟังตายอรทัยกับไผ่พงศธรนะครับเพลงนี้คลองเพลินขอบคุณทุก SMS ทุกกำลังใจทุกหลังไมค์ทุกการติดตามนะเสาร์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่บ่าย 3:00 น. ที่90เลือกทุกรักไทยดีเจตั้มลาไปก่อนแอปช้างไทยมีเพลงดังรออยู่ 2:00 น. นิดๆ DJ A ถ่ายอยู่เด้อบ๊ายบายสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชั

สวัสดีแล้วก็ทักทายครับค่ำคืนวันอาทิตย์คุณผู้ฟังวันนี้อาทิตย์ที่13 10นะครับเท่าไหร่อ่ะนึกอยู่นิดนึง13กันยายนครับคุณผู้ฟังครับกับผม DJ A ในช่วง Hit Variety นะครับจะเจอคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แบบนี้นะครับวันเสาร์ก็2ทุ่มนิดๆจนถึงเที่ยงคืนยาวๆกันไปส่วนอาทิตย์แบบนี้2ทุ่มหน่อยๆถึง5ทุ่มนะครับมาเจอคุณในค่ำคืนวันก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำงานในสัปดาห์ใหม่นะคุณผู้ฟังนะเป็นไงครับเตรียมความพร้อมกันหรือยังฮะวันนี้ใครถ้าเกิดว่าซักผ้าแต่เช้านะครับก็มีโอกาสที่ผ้าจะแห้งนะฮะเพราะว่าแดดในช่วงสายๆไปจนถึงช่วงบ่ายๆเย็นๆก็ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวแต่ไม่ถึงกับแรงมากแรงจัดแรงจ๋าไม่ได้แรงขนาดนั้นคุณผู้ฟังคือแดดมาหุบๆนะฮะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะมาซะเยอะนะครับแล้วก็มานานๆหน่อยยาวแบบระยะเวลาในการที่แบบแดดออกเยอะหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบครึ้มเยอะอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะวันนี้ผมก็มีโอกาสตากผ้านะฮะแห้งด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับดีใจมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าพยากรณ์อากาศนะครับในแอปพลิเคชันบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันจันทร์หน้านู่นนะฮะฝนในกรุงเทพนะครับปริมณฑลก็ตก 90% ขึ้นนะครับคุณผู้ฟังทุกวันเลยทีเดียวนะฮะก็วางแผนการตากผ้าให้ดีนะครับนะเดี๋ยวจะไม่มีผ้าใส่ซะก่อนนะครับเอาล่ะทักทายกันได้ขอเพลงกันได้กับผม DJ A ครับ SMS 4689990นะครับหมายเลขเดิมรวมไปถึงทางหลังไมค์ก็โทรมาได้ที่02นะครับ280-7127อยากฟังเพลงไหนในค่ำคืนนี้กับผม DJ A ในช่วง Hit Variety บอกมาเลยนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง FM 90ทุกคนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันช่างไทยออนไลน์ด้วยนะฮะโหลดได้นะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยครับโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ค้นหาคำว่าช่างไทยออนไลน์แล้วโหลดเลยจ้ะ

ังของผมหลายๆคนนะฮะแหมตามกระแสกันดีๆทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะไม่ตกกระแสเลยนะฮะอย่างคุณต้นคินิคุแมนร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะสวัสดีครับขอเพลงหลวงพ่อเจ้าขาด้วยนะครับตามกระแสครับยาวไปนะเออนะก็ไม่รู้สิพูดถึงวัดนี้ก็ดังนะฮะผมก็ไปแต่ไม่ได้บ่อยแล้วครับเวลาไปอยุธยาก็จะไปไหว้พระนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปไหว้พระในกุฏินะผมไหว้พระในโบสถ์คุณผู้ฟังครับผมเน้นแนวทางนี้ดีกว่านะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าอย่าว่าอย่างนี้เลยพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในบ้านเมืองเรานะครับในประเทศไทยของเรามีอีกเยอะคุณผู้ฟังครับนะอย่าไป

สุปฏิปันโนนะครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยในเมืองไทยยังมีอีกหลายรูปที่น่าเคารพน่านับถือน่าบูชาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของหลายๆท่านอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกในการที่จะนับถือเอาตามแต่แล้วบุคคลที่ว่ากันไปกันละกันนะคุณผู้ฟังนะจะได้สบายใจเรานะครับเอาทักทายคุณยศชัยยมราชแล้วก็พี่วิชาณังลิ้นจีด้วยนะครับมาทางหลังไมค์แล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับแต่ช่วงนี้บอกกล่าวกิจกรรมดีๆสำหรับพี่น้องหนุ่มสาวชาวโรงงานกันหน่อยสำหรับฉันทนาช่านะครับเจอกันวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ครับที่บริษัทสวารอฟสกี้เมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะครับก็เป็นบริษัทผลิตเครื่องประดับนะพนักงานกว่า 4,000 คนเลยนะครับมักม่วน 100% เจอกันกับหมอลำซิ่งตัวแม่อย่างโบผันทางโสกันพร้อมกับทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับนอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลของรางวัลแจกกันแบบไม่อั้นจากผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณดีคอลเจนนะครับครีมเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนครับคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิกซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคโรตินนะครับ5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะครับล็อกผิวให้ดูอ่อนยาวต้องแจ็ปครีมซองยาจุกยุงตราหารฟ้าแล้วก็ยาแก้ไอตราอัปเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจอกับนักร้องจากเวทีประกวดชื่อดังอย่างชิงช้าสวรรค์กับหนุ่มคนนี้ครับอาร์มวุฒิพัฒน์แน่นอนและเพลงนี้คือยกสุดท้ายของหนุ่มคนนี้นะครับไปเจอกันได้นะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยแคบิวชุดเคราติน
1: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
2: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคบิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิลเคราตินแชมพู1ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีว
6: ิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
9: ฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
2: ้
9: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
10: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง
11: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
11: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
11: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
0: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: ไอยาราอาห่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาราอาห่า
2: 90ลูกทุ่งรักไทย

ขอบคุณด้วยนะฮะหลายๆคนที่ยังคงทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีพี่ใส่น้ำไม่ไหลกลับนะครับมาขอเพลงกันทาง SMS แล้วก็คุณอรชรันด้วยนะครับทางหลังไมค์ขอบคุณมากๆนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ในช่วงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้เราฟังข่าวกันก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วเพลงที่ขอไว้เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่นให้นะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น. กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีพบพลทหารเสียชีวิตในค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ส่งร่างชันสูตรพร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วสักครู่กับมาติดตามครับ
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟั

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มค
3: อเทสเฟซบุ๊กไฟแอนด์เรสคิวไทยแลนด์รายงานด่วนเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงอยู่ที่ห้องกายภาพบำบัดบริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้ป่วยออกจากตัวอาคารไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเข้าควบคุมสถานการณ์แล้วส่วนสาเหตุและรายละเอียดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานจากกองพันเสนารักษ์ที่3กรณีพบกำลังพลเสียชีวิตคือพลทหารทิติกรป้องวันคำอายุ20ปีทหารกองประจำการผัดที่1ทับ69สังกัดกองร้อยเสนารักษ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกำลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของพันสร3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและพบร่างผู้เสียชีวิตในลักษณะผูกคอกับต้นไม้จึงรายงานนายทหารเวรประจำวันและผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจากนั้นหน่วยประสานพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพลทหารทิติกรได้รับอนุมัติให้ลากิจตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายน2569เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาณอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีแต่เมื่อครบกำหนดมิได้เดินทางกลับมารายงานตัวตามกำหนดจึงติดตามและประสานไปยังครอบครัวแล้วได้รับแจ้งว่าพลทหารทิติกรกลับเข้าหน่วยแล้วครอบครัวจึงช่วยติดตามตัวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งพบร่างผู้เสียชีวิตในวันดังกล่าวทั้งนี้จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในหน่วยไม่พบข้อบ่งชี้หรือพฤติกรรมความขัดแย้งความรุนแรงหรือการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดปัจจุบันหน่วยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัดกองทัพไทยชี้แจงการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาชนบทเกษตรและประมงย้ำภารกิจมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ห่างไกลไม่ซ้ำซ้อนคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
4: พันเอกหญิงชลภีพูนศรีรองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตงบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570ว่ากองทัพขอขอบคุณทุกข้อหวังใยเพราะการตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีแต่ควรทำความเข้าใจกับภารกิจให้ครบถ้วนก่อนสรุปว่าซ้ำซ้อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่หลักในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยตรงส่วนกองทัพมีภารกิจการพัฒนาเพื่อความมั่นคงควบคู่กับการป้องกันประเทศผ่านหน่วยประชาการฐานพัฒนาซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลหากเปรียบเทียบให้เห็นภาพการสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการสร้างถนนในพื้นที่ปกติเป็นภารกิจส่งเสริมอาชีพทั่วไปแต่หากกองทัพเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำสร้างเส้นทางคมนาคมสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ทุรกันดารหรือแนวชายแดนก็เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นคือยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงการดำเนินการดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานอื่นแต่เป็นการใช้กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่มาเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวเพราะเมื่อประชาชนตามแนวชายแดนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวิทยาจันทรารายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.ถับปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: แน่นๆกันเลยฮะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับผมดีเจเอนะครับในค่ำคืนของวันอาทิตย์แบบนี้นะครับ4เพลงทักทายในชั่วโมงที่2นะครับก็มาแบบหนักแน่นนะฮะแล้วก็เพราะฮิตกันแบบ 100% กันเต็มๆกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเอาละฮะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับกับผมดีเจเอนะฮะในช่วงฮิตวาไรตี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับชั่วโมงที่2กันนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมกันอีกก็ส่งเข้ามาได้เลยครับ SMS 4689990นะครับรวมไปถึงทางหมายเลขโทรศัพท์ก็เช่นเคยนะครับ02-280-7127นั่นเองนะครับอยากฟังเพลงไหนบอกกล่าวเข้ามาหรือว่าอยากจะแค่ทักทายกันก็ไม่ว่ากันทักกันได้อะไรกันได้นะคุณผู้ฟังนะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเหล่านี้นะครับอย่างเช่นเจ็บหน้าอกจุกคล้ายเหมือนกับมีก้อนติดอยู่ในลำคอหรือว่าแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องนะครับนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนนะครับซึ่งสาเหตุหลักของโรคกรดไหลย้อนก็อย่างเช่นกินมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีเรื่องของความเครียดนะครับกินเผ็ดกินอาหารรสจัดอยากห่างไกลกรดไหลย้อนควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกส์อย่างชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยอาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับดื่มคู่กับอาหารก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกส์คิดถึงบีทาเก้นนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายเลยคุณผู้ฟังวันนี้ผมขอแนะนำนะครับสำหรับลูกประคบนะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีอาการปวดเมื่อยนะครับมีอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อลูกประคบของยาสมุนไพรตราเชอร์เอมที่ทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นนะครับโดยวิธีใช้ก็ทำได้ง่ายๆเลยครับให้นำลูกประคบเนี่ยไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนนะจากนั้นก็ใช้ประคบบริเวณที่มีอาการเพียงเท่านี้ก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ของดีนี่บอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังทุกวันนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของสมกะหรี่ตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยดื่มเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสไหนนะรสชาติไหนก็ได้คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมกับเงิน2บาทก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับเนี่ยฟรี1ขวดได้ทันทีเลยนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆครับดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ

0: ฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
1: ใกล้หมดเคแล้วนะครับรีบส่งฝากล่องยาชุมชนทหารฟ้ามาร่วมลุ้นกันได้เลยนะครับปีนี้เนี่ยเขาแจกใหญ่กว่าเดิมนะครับกับกิจกรรมหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทนะครับร่วมสนุกกันได้ง่ายๆได้ลุ้นกันทุกคนนะครับเพียงใช้ยาชุมชนทหารฟ้านะครับนะที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีแล้วครับตัดฝากล่องสีไหนแบบไหนก็ได้เขียนหรือว่าพิมพ์ก็ได้ครับชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์เอาให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224นะครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตส่งแล้วนะครับอย่ารอช้าเดี๋ยวจะลืมส่งซะก่อนนะครับนะหมดเขตก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วแบบลืมส่งนี่แหมมันเจ็บใจนะคุณผู้ฟังนะรีบตัดฝากล่องแล้วส่งมาได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้โอกาสทองหลุดมือไปเพราะว่าทองคำรางวัลใหญ่อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับนะก็นอกจากซื้อยาจุดยุงตราหันฟ้ามาจุดไล่ยุงแล้วเนี่ยฝากล่องก็ยังมีค่าอย่าทิ้งนะส่งมาลุ้นโชคทองไปด้วยกันนะคุณผู้ฟังนะไม่แน่ว่าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะครับยาจุกยุงตราหันฟ้าครับหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: เป็นเพลงที่อยู่ในอันดับที่7ในชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้ครับจากปลายกนกพรนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบอกคืนแล้วเนาะในสังกัดของ Grammy Go นะครับเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกเลยอยู่ในอันดับที่7เลยนะครับและสำหรับสาวคนนี้นะครับปลายกนกพรไปเจอกับเราบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แน่นอนนะฮะที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4เจอกันคุณผู้ฟัง11โมงเป็นต้นไปแล้วก็ศิลปินอีกมากมายรอไปมอบความสุขสนุกสนานกันนะครับบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้แน่นอนเจอกันครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: แม้หนุ่มโจยมนินช่วงนี้เน้นไลฟ์ขายครีมกันแดดรัวๆแต่ก็ดูแลหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้อลังรับฤดูกาลใหม่ทั้งเสริมทัพพระดังเลือดใหม่เปิดตัวฉากเวทีใหม่ครั้งแรกเน้นลายไทยธรรมชาติไม่ล้ำยุคเกินไปแต่ก็ไม่อ่อมสวยงามพอดีนั่นเองค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่สติบ
4: าเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ใจ
1: หนึ่งเพลงใหม่หนึ่งเพลงเพราะนะฮะจากเบอร์เดย์นะฮะเพลงนี้หัวใจพระเอกครับฟังแล้วชอบอกชอบใจถูกใจขอฟังกันได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับและนี่คือหนึ่งเพลงที่หยิบมาฝากกันแล้วก็ภูมิใจเสนอในช่วงนี้นะครับ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับต้นตาลยุทธการไมทองคำครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
9: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
1: โหสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
9: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ชั่วโมงหน้าอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับผมดีเจนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าผมมาไลฟ์สดด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่มี Facebook เดี๋ยวเราไปเจอกันในเพจลูกทุ่งรักไทย90กันนะจ๊ะเดี๋ยวหลังเพลงนี้ฟังข่าวกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 นกับถัปนวัตรเลขสุนทรากรครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กรมศิลปากรและเกิดเหตุจนชิงทองที่ร้านทองดังแห่งหนึ่งในพื้นที่สามโคกสักครู่กับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรฟุ้ยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทศไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: เพจปทุมธานีนิวส์โพสแจ้งข่าวระบุด่วนรับแจ้งโจรชิงทองที่ร้านทองดังแห่งหนึ่งย่านสามโคก52บาทเป็นสร้อย10บาท2เส้นสร้อย5บาท4เส้นและสร้อย4บาท3เส้นรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3.5 ล้านก่อนหลบหนีลอยนวลท่านใดพบเห็นแจ้งเบาะแสได้ที่สภ.สามโคกหมายเลขโทรศัพท์025931321 025931321กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กรมศิลปากรเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายอัตพลเจริญพันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดเตรียมส่งมอบไม้จันทน์หอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมจัดส่งมอบไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมรวมทั้งประกอบพิธีหลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมขวานทองสำหรับใช้ตัดต้นจันทน์หอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวม16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยและจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันทน์หอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถแต่รูปไม้จันทน์หอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทาง270กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีมอบอย่างเป็นทางการได้ช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาธนาการเล่มทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2026-2027 สัปดาห์ที่2วันนี้เป็นอย่างไรบ้างติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
6: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ2คู่นะครับผลมีดังนี้ครับพีทีประจวบเล่นใน3อ่าวสเตเดียมนะครับเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC วุฒิบิดครับ1ประตูต่อ0และชลบุรี FC นะครับเล่นในชลบุรีไดกินสเตเดียมนะครับโดยชลบุรีนั้นโดนนำ2ต่อ0ก่อนนะครับแล้วก็ระยองเหลือตัวผู้เล่น10คนในช่วงต้นครึ่งหลังก่อนที่ชลบุรีจะไล่ตีเสมอแต่สุดท้ายครับเป็นระยองที่เหลือ10คนแล้วก็แซงเอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อ2ครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้มีแข่งขัน2คู่นะครับกำลังแข่งขันอยู่1คู่ครับโคเวนทรีซิตี้พบกับไบรตันส่วนคู่ดึกนะครับ4ทุ่มครึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
7: หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ทับปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้
10: ช่วงฮิตวาไรตี้โดยดีเจเอสิทธิชัย

0: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงสุดท้ายกับผมดีเจแล้วล่ะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนของวันอาทิตย์แบบนี้นะครับในช่วงฮิตไวตี้นะครับที่กลาง10ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับก็ยังคงทักทายนะแล้วก็ขอเพลงกันได้เหมือนเดิมนะครับ SMS 4689990นะครับส่วนทางหลังไมค์ก็02-280-7127เช่นเคยนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สดแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่มี Facebook ก็เข้ามาเจอแล้วก็พูดคุยกันได้ในเพจลูกทุ่งรักไทย90กันเลยตอนนี้ก็มีหลายๆท่านหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ออมทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนเนี่ยอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยครับ 1.30% ต่อปีนะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำเนี่ย 1.52% ต่อปีนะครับเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝาก3ปีนะคุณผู้ฟังสำหรับบุคคลธรรมดานะครับก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีคุณผู้ฟังครับก่อนกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับจะถึง31ตุลาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: เจอกันแน่นอนนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับกับปรากฏการณ์หมอลำสถานกรุงนะฮะ FM 90รุ่นทุนละไทยจัดให้นะครับหอบความม่วนความมันมาบุกใจกลางกรุงเลยทีเดียวนะครับนะโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตนะครับบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบวัฒนศิลป์นะครับนำทีมโดยพ่อเอ๊ภักดีนะครับเต้าพี่เต้าน้องนะท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชนะครับบีบุษกรแล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่อย่างแอนนาพริชยานะครับประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนำทีมโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ประชยลักษณ์นะครับก้องชัชวาลนะฮะหรือว่าก้องสมุทรนั่นเองแชมป์ไมค์ทองคำ7นะฮะแล้วก็ยังมีนอกจากวงหมอลำแล้วเนี่ยนะครับยังมีศิลปินอีกหลายท่านอย่างเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันนะฮะเพลงฮิตหัวอกข้อห้างเนี่ยนะครับนะในโปรเจกต์90 Music มาแรงก็มาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีสุดยอดพระเอกหมอลำซิ่งสุดมันอย่างอามน้อยโรจนันท์นะครับสาวสวยเซ็กซี่เซ็กซี่แห่งค่ายท็อปไลน์นะครับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ก็มานะครับแล้วก็ยังมี2ดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โกครับปลายกนกพรนะฮะเพชรคทาวุฒิด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังนะครับที่มี FC ติดตามกันเหนียวแน่นเลยอย่างเต็นท์พิชยานะครับแล้วก็ใบบัวพรชนกแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์ด้วยย้ำกันอีกทีอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้11โมงตรงไปเจอกันที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับลุ้นทองคำแจกทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรด้วยนะฮะนะก็มาถึงปุ๊บเนี่ย11โมงก็มารีบจองคิวกันได้หน้าเวทีได้เลยนะครับรับของแจกจากผู้สนับสนุนใจดีนะครับมาเร็วมีลุ้นนะมาเร็วก็ได้ลุ้นก่อนคนอื่นเขานั่นแหละครับนะอย่าลืมมาแวะมาที่บูธกิจกรรมนะครับผู้สนับสนุนของเราด้วยแล้วก็ใครที่มีเสื้อ90รุ่นทุ่งรักไทยรุ่นไหนก็ใส่มาเจอกันได้เลยนะครับนะขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับชาหมากคอมบูชาบีทาเก้นครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมครับยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะครับยาจุกยุงตราหันฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคร์บิวแล้วก็ยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมด้วยนะครับอย่าลืมครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เจอกันกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะจ๊ะไปเจอกับท็อปนรากรด้วยนะฮะในทีมของระเบียบวัฒนศิลป์นั่นเองนะครับวันนี้เอามาเซิร์ฟให้ได้คลายคิดถึงกันก่อนที่จะไปเจอตัวจริงๆกันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับ

พลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ันนี้มีคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้ของพี่สุนารีราชสีมานะครับกลับไปถามเมียดูก่อนนะครับก็เป็น1เพลงเพราะที่เป็น1เพลงฮิตนะฮะหลายๆคนก็ร้องตามกันได้ด้วยนะครับก็หยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับยาขมเม็ดตราใบห่อนะครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง

0: เตรียมตัวมันกับ
1: ฉันธนาชัชชา
2: วันศุกร์ที่25กันยายนนี
3: ้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
2: ผู้ผ่านทั้งสอง
4: หัวขอนั้นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั้นมันเล่าใจเอานี
0: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัด
2: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปส์ครีมซองยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ที่คุณผู้ฟังนะฮะหลายๆคนฟังแล้วติดหูทีเดียวเชียวนะครับน้ำแข็งทิพย์วรรณกับรู้สึกง่ายครับหนึ่งเพลงใหม่ที่หยิบมาฝากกันแล้วก็ภูมิใจเสนอในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าฟังแล้วชอบอกชอบใจกันถูกใจกันขอฟังเพิ่มเติมกันได้นะฮะที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานั่นเองคุณผู้ฟัง
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบิทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
1: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: แนะนำเลยครับสำหรับเซตแคบิลแคราตินนะฮะในชุดแคบิลแคราติน5ขั้นตอนครับประกอบไปด้วยแชมพูแคราตินนะครับที่ช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับนะแล้วก็พร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะด้วยนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2ครับตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับนะปกป้องเส้นผมจากมลภาวะนะฮะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันครับขั้นตอนที่3ครับสำหรับเซรั่มเคราตินนะครับใช้เซรั่มเนี่ยลงหยดลงบนฝ่ามือนะแล้วก็ลูบผมให้ทั่วหนังศีรษะเป็นประจำนะครับจะช่วยทำให้ผมของคุณเนี่ยนะครับชุ่มชื่นนะครับยืดหยุ่นงามๆตลอดวันขั้นตอนที่4ครับลิฟออนแฮร์เคราตินครับสำหรับใครที่ชอบใดผมหนีบผมใช้ก่อนเลยนะฮะฉีดใช้สเปรย์เนี่ยนะครับสำหรับลิฟออนแฮร์เคราตินเนี่ยนะครับนะใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมนะโดยไม่ต้องล้างออกสเปรย์ก็จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนและขั้นตอนที่5ขั้นตอนสุดท้ายครับซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับก็จะช่วยทำให้ผมของคุณเนี่ยมีน้ำหนักจัดทรงง่ายน่าสัมผัสเงางามตลอดวันเลยทีเดียวนะครับแคบิลชุดเคราติน1ชุดเนี่ยมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทคุณผู้ฟังแต่โปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับราคาเพียงแค่550บาทเท่านั้นเองแล้วก็ยังแถมเสื้อสวยๆนะครับรูป DJ FM 90ของเราเนี่ยฉลอง12ปีนะครับที่บอกได้เลยว่ามีเฉพาะเซตนี้ให้เฉพาะเซตนี้เท่านั้นนะครับที่ร่วมกับแคบิลนะ1ตัวจัดไปเลยนะครับจะส่งให้ฟรีด้วยนะครับสนใจโทรมาสั่งซื้อกันได้ที่0923524446นะครับ

ดูเวลาแล้ววันนี้ผมคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับฟังกันนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวอยู่ต่อกับดิจิบุ๊กนะครับดิจิเอมาใหม่สัปดาห์หน้าเจอกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับลาไปก่อนและมีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์นะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

0: วัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
1: ดีเจบุ๊คครบศิลป์นะฮะมาเสิร์ฟเพลงฮิตต่อจากดีเจพี่เอนะครับในช่วงดึกๆวันนี้ฮะวันอาทิตย์ที่13กันยายนเนาะนะฮะงานจากพี่แมนมณีวันครับหัวอกพ่อห้างก่อนอันนี้นะครับเพลงจากเนกนิรพลครับอาชีพอกหักแล้วก็พ่อเนื้อทองครับปาวลีพรพิมลนะครับรวมถึงเพลงจากตั๊กแตนชลดาฝนต้องสาดนะ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน
7: ่ฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
5: ้
7: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดูแลสุขภาพครับกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับคุณผู้ฟังครับช่วยดูแลระบบขับถ่ายครับคุณผู้ฟังนะดื่มแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับและลำไส้ทำงานดีแล้วก็ลดกรดไหลย้อนด้วยนะครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยครับคุณผู้ฟังคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ค่ะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
5: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
6: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: ถ้าคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
6: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
6: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
6: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
6: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
6: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
1: ผ่านไปแล้วนะฮะกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งล่าสุดนะครับยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับนะฮะรางวัลต่างๆนะฮะจากงานกันด้วยก็แล้วกันครับรู้ฟังสนุกมากๆเลยนะฮะบรรยากาศนะฮะที่งานแล้วก็พี่แมนมณีวันมาสร้างความบันเทิงด้วยครับคุณผู้ฟังแล้วเจอกันครั้งหน้าครับนะฮะติดตามข้อมูลอัปเดตได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์จากไอชินและแอดควิกครับครั้งหน้าอย่าลืมเอาเบสเซตที่ถูกต้องมาด้วยเอามาลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลพิเศษภายในงานนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณไอชินนะฮะล่าสุดไอชินเปิดตัวขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางกับแบตเตอรี่3รุ่นนะครับรุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM นะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชินAftermarket Thailand นะครับผมเดี๋ยวภายในปีนี้นะฮะเราจะได้มาลุ้นนะฮะรับนะครับโชคใหญ่กันแน่นอนนะครับในครั้งต่อๆไปกับแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับกิจกรรมนี้เด็ดขาดนะครับติดตามการอัปเดตได้ที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยครับผมชั่วโมงหน้าฮะมาอยู่กันต่อครับอยากฟังเพลงไหนส่งบอกบุ๊กได้นะครับทั้ง SMS นะฮะ4689990แล้วก็หลังไมค์02280717ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

อยู่กันต่อฮะคุณผู้ฟังสวัสดีนะฮะช่วงต้นสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์แล้วด้วยนะครับจันทร์ที่14กันยายนครับคุณผู้ฟังพร้อมลุยงานกันต่อเนาะหิวใจไปกับงานเพลงก็เพราะนะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยเพลงจากก้องห้วยไร่ครับก่อนหน้านี้เพลงจากพี่ต่ายอรทัยด้วยแล้วก็งานจากพี่ไม้ฮะด้วยแรงแห่งรักแล้วก็รวมไปถึงเพลงจากเอ็กซ์สุภกฤตนะครับผมมาต่อก็ได้งานเพลงจากก๊อปปี้ไม้ทองคำฮะอยากฟังเพลงไหนครับเพิ่มเติมได้เลยครับคุณผู้ฟังสำหรับป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์นะครับจะมาเจอกับแฟนๆชาวลูกทุ่งสแควร์ในเดือนหน้านะครับ4ตุลาคมครับวันอาทิตย์กับงานลูกทุ่งสแควร์เจอกันที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองเช่นเคยนะครับ

0: แป๊บจะสิ้นจะกลางเดือนแล้วคุณผู้ฟังแล้วอีกไม่นานก็สิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสทองครับนะฮะกับการแจกโชคทองทั่วไทยปีที่15โดยยาจุกันยุงตราหานฟ้าครับ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ใกล้หมดเขตครับนะฮะ30กันยายนนี้นะครับใครอยากนะฮะได้โชคทองครับอย่าลืมครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุกันยุงตราหันฟ้าสูตรใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับรางวัลที่1ทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็รางวัลย่อยสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์ครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทยาจุกันยุงตราหันฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
10: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งนี้ฮะราคาน้ำมันโลกน่าจับตากันอีกแล้วคุณผู้ฟังครับรอดูว่าวันจันทร์นี้เนี่ยหรือว่าวันพรุ่งนี้แหละครับผู้ฟังครับราคาน้ำมันโลกจะเป็นยังไงครับเพราะว่าหลังจากที่มีการปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสนะฮะของซาอุดิอาระเบียครับนะฮะอาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกหายจากตลาดโลกไปอีกกว่า 4% กันเลยทีเดียวครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไผ่พงศธรครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: มาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
4: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
3: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมา

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ังครับเมื่อวานนี้มีการแข่งขันไฮล็อกนะฮะที่ประเทศออสเตรเลียเกิดขึ้นนะครับการแข่งขันก็เรียกว่าเป็นไปด้วยความปกติครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นและก็ฮือฮาในโลกโซเชียลครับก็คือมีผู้เข้าแข่งขันผู้หญิงคนนึงครับผู้ดูฟังขณะแข่งขันเนี่ยนะฮะเธอกันอุจจาระไม่อยู่ครับผมนะฮะคือไม่ไหวแล้วนะฮะคือใจมันก็ต้องแข่งต่อร่างกายมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอันไม่อยู่แล้วนะทำไงดีครับเธอก็เลยปล่อยปูดออกมาเต็มแข้งเต็มขาเหลืองเอ้อเฮ้อไหลอ้าห้านะฮะทั้งแข้งหน้าแข้งหลังเลยนะครับผู้รู้ฟังนะฮะทำให้โหภาพบังเธอนะฮะถูกตีแผ่ไปทั่วโลกครับผู้รู้ฟังนะฮะถึงความเลอะเปื้อนเปื้อนของอุจจาระนะครับในขณะที่แข่งไฮล็อกนะครับผู้ฟังคือการแข่งขันของเธอเนี่ยนะครับมันเป็นประเภทไฮล็อกโปรวูแมนนะครับซึ่งต้องนะฮะเริ่มแข่งแต่บ่ายสองนะฮะ40นะครับผู้ฟังตามเวลาตารางเขาเนาะนะฮะคือมันต้องแข่งระยะยาวครับนะฮะเป็นการวิ่ง8กิโลเมตรนะครับแล้วก็สลับกับการออกกำลังกายนะฮะทั้งหมด8ฐาน8รูปแบบที่มีความเรียกว่าโหดนะฮะใช้ความอึดบึกบึนพอสมควรในการแข่งขันสูงมากครับผู้ฟังแน่นอนครับนะฮะเธอก็เรียกว่าทำได้ดีมาตลอดนะครับแล้วจู่ๆก็นั่นนะครับอั้นไม่ไหวเธอก็เลยแหมนะฮะจะให้แบบว่าออกไปเข้าห้องน้ำเพื่ออุจจาระตอนนี้มันคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยกำลังนำทุกคนอยู่นะครับทำไงดีครับเนี่ยนะฮะซุ่มซ้อมมาตั้งนานแล้วจะมาปล่อยให้อุจจาระพูดเดียวมันทำลายอนาคตของเธอเธอก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับครับอันนี้ผมจินตนาการไปเองนะเธอก็เลยปล่อยปลูดออกมาเลยหรือเปล่านะครับรู้ฟังมันก็เห็นตามภาพไหมครับเลอะนะฮะขาเอ๊ะไปหมดเลยนะฮะมือก็โดนไปด้วยนะครับผมแถมพวกนะครับลานกิจกรรมที่เธอวิ่งเนี่ยนะครับออกกำลังกายระหว่างแข่งขันนี่มันก็เลอะเปื้อนไปด้วยครับคุณผู้ฟังครับเดือดร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ต้องมาบิ๊กคลีนซิ่งกันแบบดิฟคลีนซิ่งกันใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังนะครับผมและนะฮะผลสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังครับนะฮะผลปรากฏว่าครับเธอฮะชนะนะครับอันดับที่1เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหนะฮะนั่นแหละสมแล้วนะที่แบบกล้าที่จะปล่อยออกมาขนาดนี้นะครับผม คือนะฮะคือถ้าปล่อยมาแล้วคือไม่ได้ที่1หรือไม่ติดท็อปนี่ก็น่าจะอับอายอยู่นะแต่คือแบบโอเคปล่อยมาแล้วโล่งแล้วแล้วก็คว้าชัยชนะอันดับหนึ่งไปได้นะครับผู้ฟังกับประเภทการแข่งขันไฮล็อกโปรวูแมนนะครับผมแต่ถึงแม้ว่าจะได้ที่หนึ่งฮะกระแสนะครับเรื่องของความแบบโหความทะเยอทะยานของเธอนี่มันนะฮะตีแผ่ไปทั่วโลกนะฮะพร้อมกับภาพสีเหลืองเอ้อเฮ้อนะฮะบนท่อนขาของเธอนะครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ช่วงนี้ฮะนะฮะสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม OT ครับคุณผู้ฟังนี่แหละครับเนาะนะฮะเราคิดทำอะไรก็ถ้าร่างกายมันไม่ไหวแต่ถ้าเกิดว่าใจมันได้ทุกอย่างก็ต้องไปได้ครับแต่บางทีถ้าร่างกายไม่ไหวจริงๆคุณผู้ฟังครับอย่าลืมครับใช้ตัวช่วยหน่อยก็ดีนะฮะใจได้กายได้มันจะดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังกับเครื่องดื่ม OT นะครับของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับทุกวันนี้เข้าถึงง่ายหาดื่มง่ายครับนะฮะเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับและช่วงนี้ใครที่ดื่มเป็นประจำครับสะสมฝาเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT นะครับสะสมให้ครบ3ฝาครับพร้อมเงิน2บาทสามารถมาแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: จินตลาภูลาภนะครับกับเพลงคิดฮอดผาแดงครับสัปดาห์นี้นะฮะยังคงอยู่ในชาร์ตกับเราครับผู้ฟังครับนะฮะเป็น New Entry ด้วยครับผมอันดับที่10นะครับผมกับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย

0: SASCO Fill Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
1: กับคุณผู้ฟังหลายคนครับที่เลือกใช้นะฮะเลือกเติมที่ปั๊มน้ำมัน SASCO นะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกไว้ด้วยครับคุณผู้ฟังสมัครนะฮะง่ายๆเข้าไปใน LINE ค้นหา @SASCO ได้เลยนะครับสมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บนะครับที่ปั๊ม SASCO ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับนะฮะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ได้เลยสำหรับการสะสมคะแนนนะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เมื่อเติมครบ 1,000 บาทนะครับรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่ขนาด 1.5 ลิตรไม่เพียงเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC ครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทนะครับชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับเพิ่มอีก1ขวดฟรีไปเลยครับคุณผู้ฟังแล้วก็ใครที่สะสมคะแนน KTC Forever นะครับสามารถนำมาแลกส่วนลดน้ำมันได้ครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับถึง899คะแนนแลกส่วนลด100บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีกันเลยทีเดียวนะครับสามารถนะฮะสะสมคะแนนได้เยอะได้นะคุณผู้ฟังจะได้เอามาแลกส่วนลดน้ำมันทองคำและของรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook SASCO นะครับปั๊มน้ำมัน SASCO เติมพลังให้วันของคุณ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
9: ปกติชิ้นละ129บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
8: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
9: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
10: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ศิลปินที่เคยมางานลูกทุ่งสแควร์หลายครั้งนะครับดีโอทิปแล้วก็ FC ให้การต้อนรับเยอะมากครับคุณผู้ฟังครับนะฮะครั้งต่อไปนะฮะเจอกันครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับนะฮะกับงานลูกทุ่งสแควร์ครับที่ศิลปินมาเยอะจริง
1: ๆม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: 11โมงเป็นต้นไปครับนะฮะที่สเตเดียมวันเช่นเคยครับศิลปินเยอะมากครับนะฮะนำทัพโดยครับระเบียบวัฒนศิลป์ครับนะฮะพ่อเอ๋พักดีเต้าหยองท็อปนรากรนะครับผมนะฮะหรือจะเป็นบีบุษกรนะครับแล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่กับแอนนาปรีชยาครับคุณผู้ฟังประชันนะฮะความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยครับนะฮะพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์ครับคุณผู้ฟังนะฮะหรือจะเป็นมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์นะครับป๊อปปี้ปัชญาลักษณ์ก้องชัชวาลนะฮะหรือว่าชื่อเดิมคือก้องสมุทรนั่นแหละครับคุณผู้ฟังแชมป์จากไมค์ทองคำครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันนะครับนะฮะสุดยอดพระเอกหมอลำสุดหล่อครับนะฮะอามน้อยครับแล้วก็มีสาวสวยเซ็กซี่นะฮะจากซุปเปอร์วาเลนไทน์กับโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ด้วยนะครับปลายกนกพรนะครับเพชรกทาวุฒินะครับแล้วก็เต็นนะฮะใบบัวนะครับอาร์มชิงช้าสวรรค์ครับคุณผู้ฟังพบกัน 11:00 นเป็นต้นไปครับที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับแล้วก็มาลุ้นโชคทองเช่นเคยที่เราจะแจกกันในช่วงท้ายงานด้วยนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับชาหมักคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตาเจเล็กครับยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาไปเช่สูตรผสมมะขามป้อมค่ะขอบคุณมากๆเลยนะฮะ

0: เพื่อครอบครัวพลโอทีลุยเพื่อสังคมพลโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพลโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการ

0: สว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟคคลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมาเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
1: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
3: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: ดูแลผมสวยครับกับผลิตภัณฑ์แคบิลเคราตินครับคุณผู้ฟังครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดีครับ1ชุดนะฮะเรียกว่าคุ้มเลยครับประกอบด้วย5ชิ้น5ขั้นตอนครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือแชมพูนะฮะทรีทเมนต์เซรั่ม If on Hair แล้วก็ Sticky Hair Oil นะครับทั้งหมดเป็นเคราตินนะฮะจากขนแกะช่วยฟื้นฟูนะครับเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับให้ผมแข็งแรงนะฮะปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มรื่นและก็สุขภาพดีนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับ1ชุดปกติราคา695บาทนะครับเราจำหน่ายราคาพิเศษเพียงแค่550บาทเท่านั้นครับคุณผู้ฟังและฉลองนะฮะ12ปี90ลูกทุ่งรักไทยครับเราแถมฟรีเสื้อยืดสวยๆให้1ตัวครับมูลค่า250บาทด้วยนะครับใครสนใจสั่งซื้อเซ็ตแคบิลเคราตินนะครับสั่งได้ที่หมายเลข0923524446ครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

รักนอกหัวใจนะครับงานจากนิ้วก้อยกันธิกาครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นกันที่บัตรเชิญใบช้ำครับจากคุณรุ่งสุริยานะครับแล้วก็ตามมาด้วยศาลาคนเศร้าครับอัมพรแหวนเพชรมีเจ็บที่ต้องจ่ายครับแพรวาพัชรีด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นเช้าวันแรกของสัปดาห์เลยนะครับวันทำงานวันแรกครับเช้านี้ครับนะเจอกันเช้าวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่14นะกันยายนพุทธศักราช2569นะครับ 2:20 นาทีนี่คือช่วงดังเพราะฮิต 100% นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับ3ชั่วโมงชิปนี้ครับต่อเนื่องมาจาก DJ บุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมานะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับบิ๊กที่ผ่านมาติดภารกิจนะครับขอบคุณนะฮะคือดีเจไกรสอนนะครับดูแลช่วงเวลานี้แล้วก็เรียกว่าส่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยนะครับในใครที่ตื่นเช้าๆครับได้ฟังกันนะครับวันนี้นะฮะกลับมารายงานตัวนะครับพร้อมดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็มอบความสุขกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่อย่าลืมรายงานตัวกันด้วยครับหลังไมค์02-280-7127หรือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งทักทายกันได้เลยที่4689990นะครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาอย่าลืมนะครับ inbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอนะครับก่อนเช็คชื่อกันในชั่วโมงแรกแต่ก่อนจะฟังเพลงกันต่อนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้ในอดีตเช้านี้พาคุณผู้ฟังทุกท่านย้อนกลับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2476ครับ14กันยายนพุทธศักราช2476วันสิ้นพระชนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน14กันยายนพุทธศักราช2476พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินสิ้นพระชนพระองค์ทรงเป็นโอรสองค์ที่35ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาวาสนะกัลยาณมิตรพระนามเดิมก็คือพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรประสูติเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2424ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจากนั้นเสด็จไปศึกษาที่ยุโรปทรงสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ที่Trinity College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษวิชาทหารช่างที่ฝรั่งเศสและก็ทรงศึกษาการสร้างทำนบและก็ขุดคลองที่เนเธอร์แลนด์เสด็จนิวัตรพระนครในปีพุทธศักราช2447ทรงเข้ารับราชการทหารที่เหล่าทหารช่างกรมยุทธนะกรมยุทธนาธิการทหารบกในปีพุทธศักราช2451ทรงดำรงตำแหน่งเจรทหารช่างพระองค์แรกทรงเป็นผู้วางรากฐานกิจการทหารแผนใหม่โดยนำความรู้วิชาการทหารแผนใหม่จากตะวันตกมาปรับปรุงกิจการทหารในประเทศเมื่อรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าให้รวมรถไฟสายเหนือและใต้เข้าด้วยกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวงจึงทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าบุรชัดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงในปีพุทธศักราช2460พระองค์เป็นผู้ทรงนำรถจักรดีเซลเข้ามาใช้เป็นประเทศแรกในเอเชียทรงขยายเส้นทางเดินรถไฟสายต่างๆภายหลังนะครับจึงได้รับสมญานามว่าพระบิดาแห่งรถไฟไทยนอกจากนี้นะครับยังทรงรับผิดชอบงานสร้างถนนและก็สะพานทั่วประเทศทรงเป็นผู้นำเครื่องจักรมาสำรวจขุดเจาะน้ำมันและก็ถ่านหินทรงตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2473อีกทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคมและก็ทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีสภาทำหน้าที่ปรึกษาราชการในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ต้นทรงต้นสกุลฉัตรชัยด้วยพระเกียรติคุณนานัปปการของพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรทางราชการนะครับจึงได้กำหนดเอาวันที่14กันยายนของทุกปีเป็นวันบุรชัดภายหลังนะครับเมื่อมีการตัดถนนเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดีในพื้นที่ของการรถไฟในปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานนามนะครับว่าถนนกำแพงเพชรเพื่อระลึกถึงพระองค์นั่นเองนะครับเช้า
วนี้เริ่มต้นชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่27 องศาเซลเซียสที่เขตพญาไทครับ

วัสดีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมเกษมคมสันครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณฟังครับโดยเฉพาะท่านไหนที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับบางคนได้ฟังรายการไปด้วยนะครับกำลังอร่อยอยู่เลยครับตอนนี้ครับน่ากินแล้วนอนทันทีหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดครับพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับจริงๆแล้วก็ป้องกันได้ครับใครที่อยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนนะครับต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับคุณฟังต้องเลิกกินแล้วนอนนะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและอาการผิดปกติอื่นของลำไส้ด้วยนะครับโจขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นด้วยครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวฮะเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆดื่มกับอะไรก็อร่อยหาซื้อได้ครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
5: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
1: เช็คชื่อกันก่อนนะครับก่อนฟังเพลงกันต่อหลังไมค์02-280-7127ครับพี่นิตยาบางกรวยครับรายงานตัวก่อนใครเลยเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรครับเพลงอะไรก็ได้นะครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับพี่ไมค์มาแน่เช้านี้ครับคุณยายสง่ายมราชครับมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานครับขอบคุณกำลังใจเช้านี้จากคุณยายสง่าด้วยนะครับคุณยายสง่าอยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสง่ารอติดตามได้เลยนะครับไม่พลาดแน่นอนครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับคุณชัยธนันตรีทองครับรายงานตัวเรียบร้อยนะครับคุณทรงธรรมครับก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วรปภ.หนูเตียงเสรีครับไม่พลาดอยู่แล้วนะครับรายงานตัวเข้ามานะฮะเรียบร้อยนะครับพี่นิตยาบางกรวยครับไม่เฉพาะมาหลังใหม่เท่านั้นนะครับยังอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยพี่เอาก็ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับรายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วครับคุณชินกรตรวจนอกครับมาแล้วเช้านี้นะครับอินบ็อกซ์ทักทายมาแล้วครับคุณสุภพรนะฮะคุณพี่สุภพรศิลปชัยนะครับก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่เช่นกันนะครับคุณประจิตพลจินดารายงานตัวมาแล้วครับคุณพี่สมใจนาครังครับฟังอยู่นะครับทักทายมาแล้วคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วนะครับเรียกว่าไม่พลาดเลยครับล่าสุดคุณลุงกุ๊กปากจันทร์ก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยครับ

0: งเกิลใหม่ล่าสุดจากเบิร์ธเดย์นะครับวันนี้ส่งหัวใจพระเอกมาให้ได้ฟังนะครับใครฟังหัวใจพระเอกแล้วชอบขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครั้งนี้ครับศิลปินเยอะมากบอกเลยนะครับและก็หนึ่งในนั้นนะครับมีป๊อปปี้ปชยลักษณ์รวมอยู่ด้วยนะครับมาแน่ครับและก็มาในนามของหมอลำศิลปินภูไทยนะครับซึ่งโดยการนำของพ่อวีวีรพงษ์วงศ์สินศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำแล้วก็ศิลปินอีกเยอะมากเลยนะครับครั้งนี้เรียกว่าพิเศษมากครับเป็นการประชันกันระหว่างสองหมอลำที่แบบเป็นสองหมอลำที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับระเบียบวาทศิลป์แล้วก็หมอลำศิลปินภูไทยครับแฟนคลับพลาดไม่ได้ศิลปินเยอะมากครับไลน์อัพเดี๋ยวทยอยรายงานให้ได้ทราบกันนะครับแต่ที่แน่ๆครับเจอกับป๊อปปี้ปชยลักษณ์แน่นอนนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองจุฬาซอย4คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
3: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
2: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
3: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
1: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลายสิบปี
3: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
3: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
3: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
3: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสม

0: สกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ10

นี่ครับเข้าสู่ชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานใหม่เลยนะครับจากจินตราภูลาภจากค่าย Cat Nine Studio นะครับและนี่คืออันดับที่10คิดฮอดผาแดงจินตราภูลาภนั่นเองนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

พลงสนุกที่มองเห็นภาพไปด้วยนะฮะคนเนี่ยฟังเพลงสนุกไปนะฮะแต่ปรากฏว่าหิวไปด้วยอะไรแบบนี้นะอ้าวธิดาร้านลาบนะครับไผ่พงศธรครับก่อนนั้นเราเริ่มต้นกันด้วยหัวหน้าผู้บ่าวแนวนะครับสอนสินชัยและก็มีหัวใจตองแต่งจากดอกอ้อทุ่งทองรวมไปถึงแก้มแดงแรงใจจากตายอรไทยด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นชั่วโมงที่2แล้วครับ 3:14 นาทีนะครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังรายการอยู่ใครที่ตื่นเช้าๆนะครับบางคนอาจจะพอวันหยุดแล้ววันหยุดแล้วแบบจะค่อนข้างอืดๆนิดนึงฮะเป็นไหมฮะวันหยุดแล้วไม่อยากตื่นนะนอนแล้วแบบโหนอนแบบยาวๆอาจจะเป็นการที่แบบพอเราได้หยุดนะพอมาถึงวันทำงานแล้วก็โอ้นะมันขี้เกียจอะบอกตรงมันไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะลุกจากที่นอนอะไรแบบนี้นะครับแต่ด้วยหน้าที่ด้วยภารกิจที่มีก็ต้องลุกขึ้นมานะครับไม่ลืมตาไม่ลุกขึ้นมาจากที่นอนไม่ได้นะฮะอาจจะมีหลายท่านที่แบบตื่นเช้าๆแต่ในขณะเดียวกันที่มีบางท่านที่ทำงานอยู่กะดึกฮะก็เรียกว่าลุยงานกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะเลิกงานแต่หลายคนได้หยุดนะฮะพูดถึงว่าคนที่หยุดแล้วก็ไม่อยากจะตื่นแล้วฮะพอถึงโหเช้าวันจันทร์ทีไรมันมีปัญหาทุกทีเลยกับการที่จะลุกจากที่นอนเนี่ยนะฮะก็จะแตกต่างกับเช้าวันศุกร์นะฮะวันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยจะคนละอารมณ์กันเลยนะฮะวันศุกร์ก็ดูเหมือนว่าอะไรจะมันจะแบบกระฉับกระเฉงแอคทีฟไปหมดนะฮะเพราะเนื่องจากว่าจะคือวันศุกร์แล้วก็จะวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะวันหยุดต่อเนื่องเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้แบบวันศุกร์ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ฮะยังเรียกว่ายังกระฉับกระเฉงเลยที่เหมือนกันบางคนก็โอ้โหนะฮะเลิกงานปุ๊บไปโหโปรแกรมเนี่ยรอแบบยาวเลยอะไรแบบนี้นะครับอ้าวนะฮะใครฟังอยู่นะครับรายงานตัวได้เลยครับ022807127หลังไมค์นะครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาได้เลยที่4689990นะครับส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณวิลาอินบ็อกซ์หรือว่า DM รายงานตัวรอได้เลยนะครับก่อนเช็คชื่อกันในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังครับไม่เฉพาะฟังสดทางวิทยุเท่านั้นนะครับการติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับเปิดวิทยุฟังในระบบสเตอริโอที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะบางส่วนนะครับที่สามารถรับสัญญาณทางวิทยุได้ส่วนพื้นที่ไหนที่รับไม่ได้แนะนำฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์บอกเลยนะครับว่าเราปรับปรุงแอปอยู่ตลอดนะครับทำให้คุณได้ติดตามรับฟังได้เสียงชัดใสนะครับและโดยเฉพาะวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store พิมพ์คำว่าโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และก็ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหานะครับคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับถนัดแบบไหนก็พิมพ์ค้นหาได้เลยแล้วก็โหลดไว้นะครับแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฟังอีสาน FM ได้ด้วยคุณผู้ฟังที่ใช้ Android นะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไว้แล้วและก็ยังไม่เคยอัปเดตเลยนะครับแนะนำให้กดอัปเดตสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีการปรับปรุงแอปพลิเคชันอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะได้แบบเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วก็ฟังได้แบบเสียงชัดใสนะครับฉะนั้นก็แนะนำด้วยฮะใครที่ยังไม่ได้โหลดไว้นะครับวันหยุดวันพักผ่อนเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนทั่วไทยครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกฟังได้ทั้งหมดรวมไปถึงพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใครที่มีญาตินะฮะมีเพื่อนฝูงฮะหรือมีแฟนอยู่ต่างประเทศก็แนะนำให้ฟังได้นะครับโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไว้แล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้ด้วยนะครับอันนี้ฝากทุกท่านไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่โหลดนะครับนอกจากนี้ฟังผ่าน 90rakthai.com ฟังออนไลน์ได้ด้วยอีกช่องทางนะครับแอปพลิเคชันโหลดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยนะครับเช้านี้แนะนำยาดมสมุนไพรครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะนะครับใครที่มีอาการวิงเวียนศีรษะแก้ลมแล้วยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและมีขนาดให้เลือกหลากหลายครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับมีติดตัวมีติดบ้านมีติดรถเอาไว้ก็ดีครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เช็คชื่อเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมากันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาบ้างในชั่วโมงนี้ครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันจันทร์ครับผมวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะครับ SMS ข้อความกำลังใจจากคุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับส่งกำลังใจกลับไปหาคุณเอด้วยครับคุณเอน่าจะอยู่กะดึกครับเพราะว่าทำงานทุกวันนะฮะไม่ได้หยุดเลยนะครับทำงานไปฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้คุณเอเช่นเดียวกันนะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับคุณบุญธรรมนวลคำครับเข้ามาส่งกำลังใจแล้วเช้านี้นะครับตามมาด้วยคุณนกปทุมครับรายงานตัวมาเรียบร้อยคุณบัวไหลลือบุญเรืองนะครับทั้งคุณบุญธรรมคุณนกปทุมคุณบัวไหลครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าตี4 Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับชั่วโมงหน้ามีถ่ายทอดสดนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่อย่าลืมนะครับเข้าไปเจอกันในไลฟ์สดฮะที่สำคัญนะครับเข้าไปทักทายไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดนะครับทักทายพูดคุยทำความรู้จักกันได้ครับเราจะได้มีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่าลืมเชิญชวนทุกท่านนะครับชั่วโมงหน้าตีสี่นะครับเข้าไปชม Facebook Live ครับไลฟ์สดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับคุณบัวไลนะฮะเจอกันทุกเช้าโดยเฉพาะ Facebook Live ไม่เคยพลาดเลยนะครับเข้าไปกดหัวใจสีแดงรัวๆส่งกำลังใจแล้วก็แชร์จุกๆทุกเช้านะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันครับป้าอ้วนจรินพรครับรายงานตัวมาแล้วนะครับกำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับเช่นเดียวกับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินทร์นะครับมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับก่อนเจอกันชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนะฮะทุกท่านที่ฟังอยู่ก็อย่าลืมนะครับชั่วโมงหน้าเราเจอกันนะครับชม Facebook Live แล้วก็ไปทักทายกับสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดด้วยกันครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
7: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
8: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟวงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป์
9: จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้ายองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
8: โอสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
9: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทย ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
8: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
10: 90ลูกทุ่งรักไทย

0: เพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% นะครับใครที่ชอบเพลงที่เคยฟังและเคยชอบเมื่อก่อนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ฟังในยุคนี้นะครับมีให้ได้ฟังครับชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่นะครับเช้านี้เลือกตอไม้ที่ตายแล้วครับเป็นเพลงดังเพลงที่เหมือนเรียกว่าเป็นโลโก้เป็นลายเซ็นอีกเพลงนึงนะครับของรังสีเสรีชัยนะครับหรือรังสีเสรีชัยใจมุ่งครับที่จริงนะครับสมชายใจมุ่งฮะนักร้องเสียงดีนะครับหน้าตาดีด้วยครับเป็นชาวจังหวัดราชบุรีนะครับเช้านี้เลือกตอไม้ที่ตายแล้วครับคุณรังสีเสรีชัยให้ได้ฟังนะครับฟังแล้วชอบอย่าลืมติดตามนะครับชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้ใครยังไม่ส่งชิ้นส่วนรีบเลยนะครับไม่ต้องรอแล้วครับมีมากมีน้อยรีบส่งไปก่อนครับส่งฮะเราจะได้มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลถ้าไม่ส่งก็ไม่มีโอกาสได้ลุ้นแน่นอนนะครับฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านนะฮะได้มีโอกาสนะครับมีส่วนในการลุ้นนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลและรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ารางวัลกว่า 179,500 บาทเลยทีเดียวนะครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ซึ่งก็แจกใหญ่เลยนะครับปีนี้30กันยายน69ครับสิ้นเดือนนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับหมดเขตการส่งชิ้นส่วนใครที่ยังไม่ส่งนะครับคุณผู้ฟังที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้ฮะถ้าใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนนะครับรีบเลยนะครับฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขวดดำสูตรควันน้อยนะครับตัดฝากล่องออกมาใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นไม่ต้องส่งมาทั้งกล่องนะครับใช้เฉพาะฝากล่องฮะตัดฝากล่องออกมาแล้วก็พลิกด้านหลังที่พื้นที่ว่างๆนะครับเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วก็ส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ภายใน30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนของท่านอาจจะรวบรวมอยู่แต่ยังไม่ได้ส่งไม่ต้องรอเวลาส่งก่อนเลยครับส่งไปเลยนะครับอย่าลืมว่าส่งมากมีสิทธิ์มากฮะไม่ส่งไม่มีสิทธิ์เลยไม่ได้ลุ้นเลยครับอยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้ลุ้นแล้วก็ได้รับรางวัลใหญ่ด้วยกันนะครับฉะนั้นก็เปิดประตูดวงด้วยการส่งชิ้นส่วนซะก่อนนะครับใครที่ยังไม่ส่งแล้วก็ฟังรายการอยู่รีบส่งไปด่วนๆนะครับย้ำว่าส่งมากมีสิทธิ์มากครับหมดเขตรับชิ้นส่วน30กันยายน69นี้เท่านั้นครับก่อนเจอตัวจริงนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับเจอกันแน่ครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันนะครับแฟนคลับแฟนเพลงห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกบุกบุกบุ
2: กบุกฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาหานฟ้ากินยุง
5: ทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
6: เปล่านากาโนบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอม

0: ผู้พองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
1: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งครับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศฝั่งบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะครับมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13แล้วก็14กันยายน69ก็คือวันนี้นะครับขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไปด้วยนะครับพยากรณ์อากาศนะครับในรายภาคกันบ้างนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือครับความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือครับความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนนะครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองฮะร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 32-36 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนนะครับความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนนะครับความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดนะครับอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือครับความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสังเกตว่าตอนนี้อุณหภูมิตัวเลขจะอาจจะไม่สูงมากแล้วครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเราจะเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะแต่หลายคนอาจจะมองว่าหน้าหนาวบางปีนะฮะซึ่งเราอาจจะได้กลิ่นไอของความหนาวได้กลิ่นของลมหนาวมาบ้างนะครับแต่เพียงแต่ว่าปีนี้อาจจะยังมีความรู้สึกว่าคือฝนก็มีแต่ว่าอากาศก็ยังแบบกลางวันก็อาจจะร้อนอยู่บ้างอุณหภูมิอาจจะไม่สูงอุณหภูมิตัวเลขอะไม่สูงฮะแต่ว่าอุณหภูมิที่ร่างกายได้รับนะฮะก็บางทีก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอุณหภูมิมันยังแบบสูงอยู่เลยฮะยังร้อนอยู่เลยก็มีอุณหภูมิอยู่ที่กลางวันแบบ

32 33องศาแต่แบบผืนมันร้อนร้อนเหมือนแบบ36องศา37องศาอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะนะก็เป็นไปได้แต่ว่าเราเห็นว่ามีฝนนะกระจายในหลายจุดหลายพื้นที่อย่างวันที่ผ่านมานะฮะก็ยังมีฝนกรุงเทพมหานครก็มีฝนตกด้วยฮะต่างจังหวัดก็มีฮะนะอย่างเมื่อวานนี้เดินทางเนี่ยโอ้เรียกว่าฝนปล่อยตลอดเส้นทางนะครับคือฝนเนี่ยมีมาตลอดนะก็พอขึ้น M6 มอเตอร์เวย์ M6 นะฮะก็ฝนก็จะแบบคือหยุดไม่ค่อยมีฝนแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะที่เดินทางมาเนี่ยโอ้โหนะฮะฝนแบบมาตลอดนะฮะแต่เป็นฝนปล่อยนะฝนไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าการใช้ M6 ก็ทำให้สะดวกสบายกับการเดินทางอยู่พอสมควรแต่ก็จะมีบางจุดนะฮะอาจจะมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่ยังทำการปรับปรุงมีการทำเส้นทางยังไม่เสร็จนะฮะก็จะมีการเบี่ยงลงมาใช้พื้นราบแล้วก็กลับขึ้นไปใช้ M6 ต่อนะฮะทำให้เดินทางได้แบบสะดวกสบายมากเลยนะฮะ

ระเป๋าแบนแฟนทิ้งครับเอกราชสุวรรณภูมินะครับช่วงหน้าแล้วครับชั่วโมงหน้านะครับ16:00ได้เวลา Facebook ไลฟ์ครับถ่ายทอดสดนะครับที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ได้เวลาที่เราจะไปพูดคุยทักทายกันนะครับใครที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ฝากด้วยนะครับช่วงหน้าเจอกัน Facebook ไลฟ์ครับฝากช่วยเข้าไปกดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากดวงตาคงทองและนี่คือ4ปีที่คอยครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

0: คนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

อนนี้นะครับเราจะมีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับสามารถเข้ามาชม Facebook Live แล้วก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันในไลฟ์สดได้เลยนะครับเข้ามาติดตามได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะฮะใครเข้ามาแล้วฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทักทายรายงานตัวกันด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีใครบ้างเข้ามาติดตามรับชม Facebook Live เป็นกำลังใจอยู่ในเช้านี้นะครับอ้าวเช็คชื่อกันหน่อยนะครับรปภ.หนุ่ยเตียงเสรีเข้ามารายงานตัวพร้อมแชร์กำลังใจเรียบร้อยแม่แอ๋วคนสวยนะครับมาทักทายพร้อมแชร์กำลังใจด้วยครับคุณบ่าวบ่าวรายงานตัวมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังตามมาด้วยคุณยายสง่ามโนนึกครับคุณยายสง่าก็เข้ามาชม Facebook Live รายงานตัวมาแล้วครับคุณบุญธรรมนวลคำครับเข้ามาส่งกำลังใจแล้วช่วยแชร์เรียบร้อยนะครับตามมาด้วยหมาดหยาเส้นใหญ่จากเบตงยะลาครับพี่น้องทางใต้ของเรานะครับพี่โยทุ่งสงครับรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้ฮะยังตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับไม่พลาดอยู่แล้วคนนี้ครับคุณสมพรชัยชาญฮะรายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับตามมาด้วยคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแม่เข้ามาให้กำลังใจลูกชายด้วยนะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณบัวไลนะครับก็ขอให้คุณบัวไลมีความสุขนะครับโชคดีคิดหวังอะไรก็ขอให้สมหวังทุกประการเลยนะครับสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณบัวไลครับคุณทรงธรรมฮะรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณละไมคนน่ารักครับไม่พลาดครับเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็รายงานตัวเรียบร้อยพี่สวัยทุ่งสงนะครับรายงานตัวมาแล้วครับคุณนกปทุมฮะรายงานตัวเรียบร้อยพร้อมมาแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะฮะมาแล้วครับทักทายรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้ครับใครชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้คอมเมนต์รายงานตัวนะครับทุกคนคอมเมนต์ทักทายรายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับคุณฮานาก้าฮานามิครับมาแล้วครับเช้านี้ก็ติดตามรับชม Facebook Live อยู่ด้วยนะครับแล้วก็รายงานตัวมาแล้วครับนะฮะเรียกว่ากำลังใจเช้านี้ทยอยเข้ามาทักทายรายงานตัวกันนะครับใครชมอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รายงานตัวอย่าลืมพิมพ์ทักทายรายงานตัวกันได้เลยนะครับไม่ต้องรอฮะคุณมริวันอินสุขครับรายงานตัวมาแล้วครับติดตามรับชม Facebook Live แล้วก็เข้ามาช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ้าวหลายข้อความนะครับหลายท่านที่ทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุครับไปฟังงานจากน้ำแข็งทิพวรรณที่ได้ปอนกฤษดาร่วมฟิวเจอริ่งให้นะครับนี่คือลอยมหาแหน่หลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ

เพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: นิวเอนทรีครับเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกนะครับกระแสดีเลยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากปลายกนกพรนะครับแล้วทุกคนอย่าลืมฮะซ้อมร้องไว้เลยฮะซ้อมร้องเพลงนี้ได้เลยแล้วก็จะได้ไปร่วมกันร้องดังๆนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับเพราะปลายกนกพรนะครับเป็นอีก1ศิลปินนะครับที่ยืนยันว่ามาแน่นอนนะครับมาเจอกับ FC แน่สำหรับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งนี้นะครับฉะนั้นนะทุกคนนะครับใครที่ชื่นชอบใครเป็น FC ปลายกนกพรนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจอย่าลืมไปเชียร์กันนะครับที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ครับใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยเวอร์ชันไหนก็ได้แล้วก็ไปกันครับไปสนุกสนานกันนะครับย้ำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับ11โมงเป็นต้นไปครับลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นั่นเองนะครับเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกนะครับปลายกนกพรจากค่ายแกรมมี่โกอยู่ในอันดับที่7ของชาร์ตครับนี่คืออันดับที่7บอกคือแล้วเนาะชื่อเพลงครับใครฟังแล้วชอบนะครับสามารถขอเข้ามาได้และเชียร์เข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกช่วงดีเจเลยนะครับแต่ถ้าอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครก็ติดตามการรายงานชาร์ตได้ทุกวันเสาร์10โมงเช้าเป็นต้นไปกับดีเจออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปรยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โปรยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โปรยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโปรยเซียนพิมพ์เสียน้ำตราโปรยเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์พุงแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปรยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโปรยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโปรยเซียนซึ่งมี3แบบนะครับทั้งขวดแก้วโรออนแล้วก็แบบสำลีครับพิมพ์เสน้ำตราโปรยเซียนครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงไหนที่อากาศร้อนๆก็อย่าลืมนะครับหยิบยาดมและพิมพ์เสียน้ำตราโปรยเซียนมาสูดดมนะไล่ร้อนไปได้เลยฮะจะช่วยให้คุณนี่ไหมฮะเย็นสดชื่นขึ้นมาได้นะครับโปรยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โปรยเซียน TikTok โปรยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โปรยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณฟังที่เป็นเพื่อนในFacebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับรายงานตัวมาแล้วแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณบัญชาสำราญรื่นนะครับฟังอยู่เช่นกันนะฮะอินบ็อกซ์รายงานตัวมาเรียบร้อยหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพินิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: เล่าข่าว90
3: การเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆนางเอกลิเกลูกทุ่งจิ้งหรีดขาววงเทวันวันก่อนมาเยี่ยมสื่อในเครือช้างไทยสวยกระชากไวมากๆฝากซิงเกิลยิ่งดึกยิ่งเหงาและขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคูต้าแม่รีดแถมเล่น MV หัวใจพระเอกของเบิร์ธเดย์แกรมมี่โกอีกด้วยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
2: ไอยารา
3: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
4: ได้จ้า
5: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
8: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
7: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
8: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
7: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
8: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
7: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
8: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
7: ย้ำ02-974-5720
10: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
11: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
12: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
13: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
14: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย02-280-712
15: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
8: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: กันใหม่ล่าสุดจากรุ่งนครพนมนะครับวันนี้ส่งงานใหม่มาให้เราได้ฟังก่อนใครที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่นะครับและนี่คือเพลงคำขอสุดท้ายจากรุ่งนครพนมครับฟังแล้วชอบเพลงนี้ทุกคนขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ไม่ง่ายกับการที่เราจะมีโอกาสได้เห็นนะครับการคือขึ้นมาโชว์บนเวทีเดียวกันของหมอลำตัวท็อปแบบนี้นะครับอย่างระเบียบวัฒนศิลป์คิวทองอยู่แล้วนะครับหรือจะเป็นหมอลำศิลปินภูไทยแบบนี้นะครับยากมากๆแต่ครั้งนี้นะครับลูกทุ่งสแควร์จัดให้ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับ11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับพบกับการปะทะกันระหว่างหมอลำที่เรียกว่าเป็นหมอลำวงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานครับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับนำโดยพ่อเอ๊ะพักดีนะครับเป็นเสาหลักแล้วก็ผู้ขับเคลื่อนวงการหมอลำเลยนะครับซึ่งไม่เฉพาะพ่อเอ๊ะเท่านั้นนะครับงานนี้นะครับนอกจากพ่อเอ๊ะพักดีนะฮะจะมาแล้วนะครับยังมีลูกๆนะครับเต้าพี่เต้าน้องฮะท็อปนรากรแล้วก็เต้าหยองยุคนเดชมาด้วยครับบีบุษกรแล้วก็ดาวรุ่งดวงใหม่อย่างแอนนาพีชยาก็จะมาโชว์บนเวทีนี้ด้วยนะครับประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับศิลปินมรดกอีสานครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำเลยฮะพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับลูกๆครับมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญารักษ์นะครับขึ้นฤดูกาลนี้นะครับขึ้นวงหมอลำศิลปินภูไทยด้วยรวมไปถึงก้องสมุทรหรือก้องชัชวาล นะครับแชมป์ไมค์ทองคำ7นะฮะมาด้วยนะครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับไปฟังสดๆครับหัวอกพ่อห้างแล้วก็เป็นเพลงจากโปรเจกต์90 Music มาแรงด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะสุดยอดพระเอกหมอลำที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับยอมรับว่าโอ้คนนี้นะฮะความสามารถรอบตัวจริงๆนะครับอามน้อยโรจนันท์ครับมาด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังจะได้พบกับนะครับนี่เลยฮะโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับนักร้องสาวเซ็กซี่จากค่ายท็อปไลน์ครับสองสาวดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โกครับปลายกนกพรนะฮะมาพร้อมเพลงใหม่บอกคือแล้วเนาะฮะที่เข้าชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงเพชรคทาวุฒิก็มาด้วยนะครับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังนะครับ FC แน่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์พิชยาใบบัวพรชนกแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์นะครับเจอกันแน่นอนครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้อย่าลืมนะใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยรุ่นไหนแบบไหนก็ได้นะครับไปสนุกด้วยกันครับลุ้นทองคำทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรนะครับสนุกด้วยลุ้นทองด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจกยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิลยาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4งานจากท็อปนรากรนะครับนี่คือฮักบ่จำที่คำชะโนดครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดแล้วเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวานเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: อยากจะดูแลผมสวยนะครับโดยเฉพาะใครที่อาจจะมีปัญหานะผมแห้งผมเสียจากการทำสีจากการโดนเคมีบ่อยๆนะครับวันนี้นะฮะคุณสามารถดูแลเส้นผมของคุณได้แบบมืออาชีพนะครับเพียงมีเซตแคบิลเคราตินเท่านั้นนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆที่จะทำให้ผมของคุณนะดูสลวยนะครับดูสวยสุขภาพดีขึ้นมาครับขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกครับ5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินครับที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะจะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับหลังจากสระผมแล้วนะครับก็ตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินครับช่วยปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันหลังสระนะครับหลังสระเนี่ยนะฮะหลังสระผมนะครับชโลมทรีทเมนต์เคราตินทิ้งไว้ 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับหลังจากล้างออกแล้วนะครับก็ตามด้วยขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไล่ให้ทั่วเส้นผมนะครับทั่วหนังศีรษะเลยนะครับโดยไม่ต้องล้างออกเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมเนี่ยนะครับชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันครับขั้นตอนที่4ครับ Lift on Hair Keratin สเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนก่อนจัดแต่งทรงผมในแต่ละวันนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ซิลกี้ Hair Oil Keratin ผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงง่ายน่าสัมผัสเงางามตลอดวันนะครับลูบบริเวณปลายผมขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกง่ายๆนะครับชุดแคบิลเคราติน1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นแถมฟรีครับนะเสื้อยืดสวยๆรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลคชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อโทรไปได้เลยที่092

พรข้างรั้วนะครับเอกพลมนตรการครับเช้านี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสายเอสเอ็มเอสทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีครับส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะไว้รอทุกท่านแล้วนะครับ6 โมงเช้าอย่าลืมติดตามเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนครับพรุ่งนี้ตี 2 ถึงตี 5ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้โจ้ไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ส่งเพลงมาเป็นแรงใจในเช้าวันผลพรำนะครับเริ่มต้นด้วยเสียงแคนจากแมนชั่นรอยยิ้มในหยาดเหงื่อ
1: ฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ขอกอดให้หายเหนื่อยนะครับแล้วก็แรงใจรายวันด้วยนะครับเติมพลังใจในเช้าวันที่ฝนพรำมากๆเลยนะครับในวันนี้ครับสวัสดีหลังไมค์นะครับพี่นภศรีเจริญคุณนิตยาบางกลวยคุณยายสง่ายมราชป้าเล็กตลาดภูพี่สาวลำลูกกาคุณถันสาธุประดิษฐ์คุณ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอนะครับรายได้ที่หามาต้องแบ่งจ่ายหนี้หลายทางครับจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือเลยถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นนะครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อปีแบบflat rate นะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเปลี่ยนไปตามที่ธนาคารกำหนดครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร TSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.tsb.or.th ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

คุณธีรวรรณนะครับบอกว่าแพรกษาอากาศดีนะครับเช้านี้คุณจันซีรีนะครับคุณอวยพรเจ๊สำเร็จคุณมานีทักทายมานะครับคุณนอนประเสริฐคุณชมัยพรด้วยคุณสุนันนะครับคุณตาลูกสมุทรคุณอรสาคุณปิยรัตน์ครับคุณประภัยคุณสุพิชและคุณดาวเมืองพาด้วย

0: ัญญาหน้าฝ่ายครับจากแมนมณีวันครับหนึ่งในศิลปินที่จะมาเยือนคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้บรรทัดทองจุฬาซอย4รีบไปเช็คอินกันนะครับ11โมงนะจองเก้าอี้กันเลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นทองกันทุกชั่วโมงด้วยนะจ๊ะทุกคน
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: เราไปเจอกันนะครับผมขอบคุณสำหรับผู้ร่วมสนับสนุนครับชามาคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเทเอมยาสตีเวลูชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวยาแก้ไอตราอาบะเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับ
2: รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคร์บิวชุดเคราติน
6: ใช้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
8: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
9: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
10: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตราชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบครักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
11: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟสุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
12: จัดเต็มความอลังการวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลาก้องชัชวาล
1: โชว์สุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
12: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
1: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
8: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เพลงฮิตสุดคิดถึงจากไพรวัลย์ลูกเพชรนะครับคำเตือนของพี่
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณเทิดเกียรตินะครับบอกว่าที่กาฬสินธุ์ฝนตกหนักมา2 วันแล้วนะครับ

0: คอยน้องทั้งคืนครับนพรเมืองสุพรรณนะฮะทุกคนครับ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยดมปราบไวเซียนนะครับขอเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวฟรีกันครับตลอดทั้งทริปเลยกับลูกทุ่งเรเดทริปสุดพิเศษนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามครับจำนวน32รางวัลด้วยกันนะครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี้เราจะเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะครับโทรลงทะเบียนกันได้เลยตอนนี้นะครับผม022807127นะครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรของคุณนะครับ022807127นะครับจากนั้นคุณไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยนะครับทุกวันเสาร์ครับ11โมงในช่วง DJ ออยนะครับรอลุ้น DJ ออยเขาโทรกลับไปหาคุณเพื่อที่จะหาผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งหน้าใหม่กันนะครับง่ายๆแค่นี้เลย
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป้ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: เราจะไปที่พระปางสามยอดกันนะครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรับรองว่างานนี้เรียกว่าสนุกเพลิดเพลินและได้ความรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับ022807127นะครับสำหรับงานนี้จะเดินชมกันเยอะหน่อยนะฮะใครที่จะไปกับเราต้องสุขภาพแข็งแรงนิดนึงเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วนะครับ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: หมาล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
4: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
3: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
4: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: เงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
9: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กสกรีประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: ช่วงดีเจไกรสอนเนี่ยน่าจะ PR โปรเจกต์นี้นะครับเป็นคนแรกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแรกที่โทรมาลงทะเบียนคุณขนองนะครับบอกว่านี่เป็นคนแรกเลยแล้วก็สายน้ำมาคนที่2คนที่3กำลังพิมพ์ชื่อ

ก็หลายๆคนโทรศัพท์มาลงทะเบียนกันอยู่นะครับอาจจะช้าเล็กน้อยนะว่ามีเบอร์เดียวนะครับก็มีสอบถามข้อมูลอะไรบ้างนิดหน่อยก็ต้องรอนิดนึงนะสายต่อไปนะครับลูกทุ่งเฮลิเดย์นะครับใครอยากไปเที่ยวกับเราทริปนี้ฟรีนะฮะโดยยาดมตราโป๊ยเซียน022807127โทรมาลงทะเบียนก่อนเลยนะครับแล้วค่อยเข้าไปที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะครับทุกคน

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ